0: ทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญกระทรวงคมนาคมมอบหมายการรถไฟแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในภายใน3 เดือน
1: ผู้นำสหรัฐตัดสินใจระงับแผนโจมตีอิหร่านหลังบรรดาผู้นำประเทศอ่าวอาหรับร้องขอให้ชะลอการโจมตีออกไปการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ไมล์สากลปัญชยาจันน้อยทะลุเข้าชิงชนะเลิศกับเรียนอีเวนส์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดงานวันวิสาขบูชาโลกประจำปี2569พร้อมเชิญชวนชาวพุทธร่วมกิจกรรมรอเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาพระประธานพุทธมณฑลรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพลผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสเป็นผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชาโลกครั้งที่21ประจำปี2569ระหว่างวันที่25ถึง28พฤษภาคมนี้ณเมืองอูซีมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนอนุมัติให้ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชและคณะพระสงฆ์รวม4 รูปไปปฏิบัติศาสนกิจณสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานงานกับวัดไทยทั้งในและต่างประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดวิสาขบูชาบำเพ็ญบุญกิริยาสู่มรรคแห่งสันติโดยส่วนกลางจัดกิจกรรมณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทำบุญตักบาตรแสดงพระธรรมเทศนาพิธีเวียนเทียนปฏิบัติธรรมและร่วมหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศรีศักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์
1: นายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทว่ารัฐบาลมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการช่วยเหลือโดยมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบชี้แจงต่อศาลยืนยันว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมาย
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีจากการลงทุนของภาคเอกชนที่สูงถึง10%ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส1ปีนี้ขยายตัว2.8%ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่2.3%และโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าที่2.5%เป็นผลจากการลงทุนรวมที่ขยายตัว10%โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึง10.1%เป็นเลข2 หลักครั้งแรกในรอบ11 ปีจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30 บาทต่อลิตรแต่ในระยะข้างหน้าไทยกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่พุ่ง2.9%และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบ10% และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจขยับขึ้นไปถึง169ในปี2571ถึง2572พร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดาน170ได้ในอนาคตวิกฤตในครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDP รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยแก้วิกฤตค่าครองชีพโดยเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมรายละเอียดการกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและช่วยพยุงเศรษฐกิจ
2: ไทยช่วยไทยพลัสที่จะเสนอเข้าครม.วันนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่เตรียมพร้อมรองรับสำหรับวิกฤตระลอกที่3คือวิกฤตค่าของชีพวิกฤตปากท้องหน้าที่ของเราในฐานะรัฐบาลเราก็ต้องพยุงและการลงทุนต้องทำคู่กันไปมันคือไม่ใช่ช่วยสั้นๆนะมันช่วยระยะยาวด้วย
1: รัฐบาลจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้าน้ำมันหลังพบว่ามีการประวิงเวลากักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไรส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงวิกฤตทั้งที่มีเพียงพอพร้อมสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุน
3: พลตำรวจเอกชัชชัยปิกนีรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาสเก็งกำไรจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางว่าจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันโดยมีการประวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกรวมถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนสำหรับคลังน้ำมันมาตรา7จำนวน30คลังทั่วประเทศพบว่าในช่วงวันที่21ถึง25มีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูงคลังหลายแห่งมีการจ่ายน้ำมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบยังเพียงพอจนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการที่สถานีบริการน้ำมันไม่มีน้ำมันจำหน่าย
4: ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ส่วนหนึ่งที่มีสถานีบริการน้ำมันมีการกระทำที่บิดเบือนกลไกตลาดโดยการประวิงเวลากักตุนน้ำมันในคลังและในการขนส่งทางเรือทางรถเพื่อฉวยโอกาสทางกำไรให้กับธุรกิจของตนเองขาดธรรมาภิบาลโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงครับทางหน่วยงานที่อยู่ข้องจะมีการไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับร้องทุกข์กล่าวโทษ
3: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าจากการขยายผลของทีมสุดซอยในคดีจังหวัดอ่างทองและสุราษฎร์ธานีพบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มตัวการหรือนอมินีที่อยู่เบื้องหลังโดยมีกระแสเงินหมุนเวียนเข้าออกผิดปกติถึง 3,000 ล้านบาทกระทรวงพลังงานในฐานะผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดโดยเฉพาะกับผู้ค้าตามมาตรา7พร้อมสั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนและเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปแล้วคืนสู่รัฐ
5: ทางทีมสุดซอยของกระทรวงพลังงานได้ขยายผลจากเคสอ่างทองไปตรวจสอบเพิ่มเติมในจังหวัดอื่นๆซึ่งนอกจากความผิดในเรื่องของใบขนนอกจากความผิดในเรื่องของตัวมาตรฐานคุณภาพน้ำมันที่ได้มีการแจ้งความไปแล้วเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศออกไปด้วยนี้ในทุกกรณีนะครับ
3: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกกรรมการบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัดที่จังหวัดอ่างทองเข้ารับทราบข้อกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในสัปดาห์นี้หลังผลตรวจยืนยันพบน้ำมันไม่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานและมีการนำสารเคมีอื่นมาผสมเพื่อลดต้นทุนขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างขยายผลหาผู้บงการเนื่องจากพบข้อสงสัยการใช้นอมินีเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการอำพรางธุรกิจพร้อมเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินกว่า200บัญชีเพื่อหาผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมมอบหมายการรถไฟแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในภายใน3เดือนและช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโดยเร็ว
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ใช้เวลา3เดือนศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟที่วิ่งเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในผ่านจุดตัดถนนเสมอระดับโดยเฉพาะเส้นทางสายตะวันออกสายใต้และสายตะวันตกซึ่งมีจุดตัดรวมประมาณ27จุดโดยเบื้องต้นมีแนวคิดให้รถไฟสายตะวันออกสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังและสายใต้สิ้นสุดที่สถานีตลิ่งชันก่อนเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำนวน14คนโดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องยืนยันจะดำเนินการด้วยความรอบคอบและให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของประชาชน
7: เราจะพิจารณาและศึกษาต่อว่าในกรณีที่ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยรัฐจะเอาอะไรมาซัพพอร์ตหรือซัพพอร์ตโดยวิธีการไหนจะขอเวลาสักประมาณ3เดือนถ้าทำได้ต่อไปเราก็จะไม่มีการที่จะรถไฟวิ่งเข้ามาสู่กรุงเทพชั้นในผ่านจุดตัดต่างๆนะครับ
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความรับผิดชอบและการดำเนินคดีว่าแบ่งออกเป็น3ส่วนคือความรับผิดทางอาญาเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากการกระทำผิดของพนักงานขับรถไฟโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะทำหน้าที่เป็นเจ้าทุกข์ร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดความรับผิดชอบทางวินัยได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยพนักงานรฟท.และขสมก.ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงานไปจนถึงผู้บังคับบัญชาและมาตรการความปลอดภัยตามพรบการขนส่งทางราง
8: มาตรการเรื่องความปลอดภัยตามพรบรางในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นการตรวจแบบสุ่มแต่ในปัจจุบันนี้ท่านรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้มีการตรวจสารเสพติดแบบปูพรมสำหรับพนักงานขับรถไม่ว่าจะเป็นของรฟท.ขสมก.บขส.นะครับและก็จะต้องมีการตรวจแอลกอฮอล์ทุกวัน
6: ส่วนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายสิริพงษ์กล่าวว่ากรณีเสียชีวิตเบื้องต้นจะได้รับเงินเยียวยารวมรายละประมาณ 2,390,000 บาทรวมทั้งสามารถเบิกค่าจัดงานศพได้ตามค่าใช้จ่ายจริงส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับเงินช่วยเหลือเริ่มต้นรายละ 130,000 บาทและหากเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสหรือจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดวงเงินช่วยเหลืออาจสูงถึง1ล้านบาทชวิสาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนด่านใต้ราชสงเคราะห์ตำบลดอนจานอำเภอดอนจานจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่10บ้านเขา3ยอดตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดระยองที่หมู่3วัดบุญนาคตำบลชากโดนอำเภอแกลงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ของถูกกำลังวิ่งเข้าหาชุมชนทั่วไทยเริ่ม15พฤษภาคมนี้รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงส่งรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันตระเวนขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสผักผลไม้และของใช้จำเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลย้ำว่าอยากให้ประชาชนเข้าถึงของดีราคาถูกได้ไกลบ้านมากที่สุดนอกจากรถพุ่มพวงยังมีจุดกระจายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยและร้านค้าชุมชนทั่วประเทศนี่คืออีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกและพยุงเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุลธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่าสหรัฐตัดสินใจระงับแผนปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในวันอังคารนี้ตามคำร้องของคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กำชับให้กองทัพสหรัฐเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่สหรัฐยอมรับได้พร้อมย้ำว่าอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และต้องเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านตอบกลับข้อเสนอฉบับใหม่ของสหรัฐที่จำกัดอิหร่านให้มีจำนวนโรงงานนิวเคลียร์เหลือเพียง1แห่งเท่านั้นและต้องส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้แก่สหรัฐขณะที่อิหร่านยืนยันว่าสหรัฐจะต้องยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมทั้งชดเชยความเสียหายจากสงครามและอิหร่านจะยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซต่อไป
1: นายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังสหรัฐประกาศขยายระยะเวลามาตรการผ่อนผันการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเลออกไปอีก30วันท่ามกลางราคาพลังงานโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อช่วยให้ประเทศที่เปราะบางด้านพลังงานสามารถเข้าถึงน้ำมันดิบที่อยู่ระหว่างขนส่งได้พร้อมช่วยรักษาเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลกโดยมาตรการผ่อนผันฉบับใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่17มิถุนายนนี้ตามเวลาสหรัฐทั้งนี้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังอิหร่านตอบโต้สหรัฐและอิสราเอลด้วยการจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำคัญของโลก
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐที่ระบุว่าพบชาวอเมริกันติดเชื้อไวรัสอีโบลาจำนวน1รายระหว่างปฏิบัติงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกโดยผู้ติดเชื้อรายนี้เริ่มมีอาการป่วยในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนผลตรวจยืนยันการติดเชื้อเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมส่งตัวไปรักษาที่ประเทศเยอรมนีขณะเดียวกันสหรัฐเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาตามท่าอากาศยานรวมถึงจำกัดการเดินทางเข้าประเทศสำหรับผู้ที่เดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยูกันดาและซูดานใต้ทั้งนี้โรคไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงที่ติดต่อผ่านสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการไข้สูงอ่อนเพลียอาเจียนท้องเสียและอาจมีภาวะเลือดออกภายในร่างกายซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะสำหรับสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในเวลานี
1: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันสนุกเกอร์คิวสกูลเอเชียโอเชเนีย2026ที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบรองชนะเลิศแม่นครปฐมธนวัฒน์ถีรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกเอาชนะไปหลังหนิงจากจีน4-1เฟรมส่งผลให้ธนวัฒน์คว้าตั๋วกลับสู่ทัวร์สนุกเกอร์อาชีพโลกอย่างเป็นทางการในรอบ10ปีหลังจากที่เคยหลุดทัวร์ไปตั้งแต่ปี2016สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนประเทศจีนในรอบรองชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำชนะมิ้งสระบุรีนัชรัตน์วงหาฤทัยไทยมืออันดับ3ของโลกไปได้5-3เฟรมมายสากลเข้าไปชิงชนะเลิศกับเหรียญอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษในวันนี้เวลา 11:00 นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีรัฐบาลไม่อาจซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้และมีรายงานว่าผู้ถือลิขสิทธิ์ยืนยันราคาค่าลิขสิทธิ์เดิมที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทขณะนี้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้หารือกันอย่างเป็นทางการในประเด็นดังกล่าวและยังไม่มีข้อสรุปว่าจะดำเนินการในทิศทางใดทั้งนี้ต้องรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งจึงจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาของรัฐบาลต่อการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ต่อไป นายณัฐวุฒิเรืองเวชรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายเคอิชิอิมากาวะประธานสหพันธ์เกตบอลโลกนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันและนางสาวกุลปาลีกิ่งมิ่งแฮนายกสมาคมกีฬาเกตบอลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13กรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชราไสยโดยมีทีมเข้าร่วมชิงชัย64ทีมจากประเทศในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ700คนจึงคาดหมายว่านอกจากประโยชน์ด้านกีฬาแล้วยังจะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอีกด้วยพร้อมเผยแพร่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยให้แก่ชาวโลกนายเทพพิทักษ์จันทรสุเทพนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลกครั้งที่18ระหว่างวันที่1ถึง6มิถุนายนจะมี8ชาติเข้าร่วมการแข่งขันคืออังกฤษแชมป์เก่าออสเตรเลียรองแชมป์เก่าฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกานิวซีแลนด์อิหร่านไต้หวันและไทยโดยทีมไทยอยู่สาย B ร่วมกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์และฝรั่งเศสชั้นสนามแข่งขัน3สนามคือสนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสนามทุ่งบุรพาและสนามเทศบาลนครอุบลราชธานีคู่เปิดสนามวันที่1มิถุนายนเวลา 15:00 น.อังกฤษแชมป์เก่าเจอกับอิหร่านที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ ได้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรและเวลา22นาฬิกา45นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา55นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรเวลา15นาฬิกา46นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา38นาที
14: 1นาทีกับกปท.
1: การดัดแปลงไฟหน้ารถให้เป็นแสงสีอื่นหรือใช้ไฟซีนอนที่ให้แสงสว่างจ้ามากเกินไปจนทำให้ผู้ขับขี่ที่ขับสวนทางมาสายตาพร่ามัวอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้การใช้ไฟรถที่ปลอดภัยจะต้องมีคุณลักษณะตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดโดยไฟหน้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะต้องมีแสงสีขาวหรือเหลืองติดตั้งอยู่ในระดับเดียวกันที่หน้ารถด้านซ้ายและขวาโดยติดตั้งสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า40เซนติเมตรและจะต้องสูงไม่เกิน1เมตร35เซนติเมตรโดยที่ความสว่างของไฟสามารถส่องทางด้านหน้าได้อย่างชัดเจนและไม่เอียงไปทางขวาจนรบกวนสายตารถคันที่ขับสวนทางมาส่วนไฟเบรกนั้นจะต้องเป็นสีแดงไฟเลี้ยวต้องเป็นสีเหลืองอัมพันและไฟส่องใต้ต้องเป็นสีขาวสามารถมองเห็นป้ายทะเบียนได้ไกลไม่น้อยกว่า20เมตรค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าต่อแตะคำว่าต่อแตะเขียนสระเอต่อเต่าสระอาสระอะสระแอต่อเต่าสระอะมีความหมายว่าอาการเดินด้วยการก้าวย่างช้าๆของเด็กที่เริ่มหัดเดินใช้คู่กับคำว่าเดินเป็นเดินต่อแตะเช่นเด็กๆที่เริ่มหัดเดินยังเดินต่อแตะอยู่เดินได้ไม่เร็วนักบางครั้งใช้ว่าเดินต่อๆแตะๆก็มีเช่นดูเด็กคนนั้นสิยังเดินต่อๆแตะๆอยู่เลยแต่ท่าทางไม่กลัวล้มนะนอกจากนี้คำว่าต่อแตะยังอาจใช้ว่ากระต่อกระแตะก็ได้เช่นตอนเย็นๆพี่เลี้ยงมักจะพาหลานเดินกระต่อกระแตะมาหาปู่หาย่าเสมอคำว่าต่อแตะยังใช้เป็นความเปรียบใช้ในการพนันหรือการค้าหมายถึงเริ่มต้นจากทุนน้อยเช่นร้านกาแฟใหม่ของเรายังอยู่ในช่วงต่อแตะ
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนขอบเขตแผ่นเปลือกโลกของประเทศไทยประเทศไทยประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลกภาคพื้นทวีป2แผ่นคือจุลทวีปชานไทยทางตะวันตกและจุลทวีปอินโดจีนทางตะวันออกที่เคลื่อนมาประชิดติดกันและเกิดการชนแบบทวีปต่อทวีปเมื่อราว220ล้านปีมาแล้วแผ่นเปลือกโลกจุลทวีปชานไทยได้แก่พื้นที่ด้านตะวันตกทั้งหมดของประเทศไทยปัจจุบันและซีกตะวันตกของชายฝั่งทะเลตะวันออกส่วนตำแหน่งของแผ่นเปลือกโลกจุลทวีปอินโดจีนในปัจจุบันได้แก่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดบริเวณที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นเป็นแนวคดโค้งสุโขทัยและเลยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับการดูแลด้านจิตใจญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถเมล์ค่ะ
19: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัย

0: รียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตบู๊เข้มข้นมันถึงใจจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนา
1: เกิดมาลุย

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น

0: ทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเกิดมาลุย
1: เราเองก็ไม่ค่อยจะคุ้นเคยกับที่นี่มากนักทำอะไรลงไปเราจะต้องทำด้วยความรอบคอบปุบปับทำลงไปเดี๋ยวก็พังอีกเท่านั้นน่ะ
2: หลงจนกูไม่กลับพวกคราวนี้เลยนะ
3: เฮ้ยไม่หรอกนะเพื่อนอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิคนเราทุกคนจะต้องมีความหวังให้กับตัวเองคนที่อยู่ในโลกที่มีความหวังน่ะเขาเรียกว่าคนตายรู้เปล่าตายสนิทเลยนะไม่ใช่ตายเพื่อจะรอเผา
2: ปรัชญาอีกแล้วเพื่อนฉันเบื่อซะจริงเชียวจะเป็นจะตายอยู่แล้วยังจะมาตั้งปรัชญาอีก
3: แต่มันก็เป็นคำปลอบใจที่ดีงามสำหรับพวกเราไม่ใช่เหรอจ้าโทนี่
1: ใช่แล้วล่ะจอยพูดถูกแล้วคำปลอบใจที่ดีงามเป็นบ่อเกิดแห่งกำลังใจคนเราเมื่อมีกำลังใจสักอย่างอะไรอะไรมันก็จะดีตามมาเองนั่นล่ะเธอว่าอย่างนั้นไหมล่ะโทนี
2: ่งั้นละมั้งทำไงได้ล่ะลงเรือมาด้วยกันแล้วนี่ว่าไงก็ต้องว่าตามกันละ
3: มันต้องอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่ารักกันจริง

0: ด้เรื่องว่าไงครับหรือว่า
1: แล้วอีกตามเคย
2: มันทำงานรวดเร็วที่เราคิดมากมายทีเดียวแป๊บเดียวมันก็สลายตัวไปซะละ
3: งานนี้จะต้องเป็นงานชิ้นโบแดงของเราซะแล้วนะครับ
0: ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละ
2: ขอบคุณที่คิดจะช่วยพวกเรานะ
1: นี่ก็อยู่เปล่าๆครับพวกเราเองก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วนี่มาช่วยพวกคุณตำรวจทำงานมันก็เป็นหน้าที่ของพลเมืองดีอย่างนึงไม่ใช่หรือครับ
2: ครับครับแต่ว่าม
3: ันเสี่ยงค่อนข้างมากนะฮะอาจจะตายได้
0: เพื่อความยุติธรรมเรายอม
1: อะไรกันวะอยู่ดีๆไอ้บีเพื่อนเล้ากับเปลี่ยนโฉมหน้าไปยังไม่น่าเชื่อเฮ้ยมันคิดยังไงของมันวะก็ไหนแต่แรกมันคิดที่จะต้มตุ๋นพวกฮ่องกงนั่นยังไงล่ะฮะไปๆมาๆเสือกลายเป็นคนของเขาไปได้ยังไงวุ้ยวุ้ยงงจริงวุ้ยกูเออบีกูว่า
0: เฮ้ยมึงเฉยๆเถอะนะ
1: คือ
0: เดี๋ยวมันก็ดีเองแหละ
1: ถ้ามันจะยังไงอยู่นะมึงนะ
2: ไม่เป็นไรหรอกครับผมยังอยู่และคุณชาติก็ยังอยู่ด้วยไม่ต้องกลัวไปหรอกและผมคิดว่ามันคงไม่รู้ขึ้นมาฆ่าใครต่อใครได้ง่ายๆหรอกครับเชื่อผมเถอะ
1: ไอ้เรื่องนั้นนะผมไม่กลัวหรอกครับแต่กลัวตรงที่งานนี้มีผู้หญิงเข้ามาร่วมด้วยนี่สิครับมันเป็นเรื่องใหญ่
2: ไม่ต้องห่วงหรอกครับเรื่องนั้นน่ะผมจะพยายามให้มันเกิดน้อยที่สุดฮะแต่จากการทำงานขั้นแรกของพวกมันเราก็รู้กันแล้วว่าไม่ต้องการจะใช้อาวุธอะไรเลยนอกจากใช้ที่มือมันเท่านั้นเอง
3: มันน่าจะใช้อาวุธได้หลายครั้งนะแต่มันก็ไม่ใช่นะนี่ก็เป็นการยืนยันค่อนข้างแน่แล้วว่ามันไม่ต้องการจะใช้อาวุธกับพวกเราเพราะคืนปลิ้งปล้าขึ้นมาเราตายไปแล้วมันจะเอาไมโครฟิล์มจากใครล่ะจริงมาก
0: แล้วไมโครฟิล์มที่ว่าเนี่ยมันอยู่ที่ไหนล่ะฮะ
2: ผมเองก็ไม่รู้นะ
1: งานนี้คงล่ากันมันไปข้างนะ
3: ข้ามันสิฮะที่มันแต่ว่าข้างเราเห็นที่จะต้องแย่อยู่หน่อยละเพราะเราไม่มีโอกาสที่จะรู้เลยว่ามันจะลุยเราเมื่อไหร่
2: แต่เราก็พร้อมที่จะรับมือกับมันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องตายเป็นเรื่องเล็กเรื่องความยุติธรรมนี่สิฮะเรื่องใหญ่

0: อ๋อมาเลยครับในเรื่องว่าไงบ้างครับ
1: ทุกอย่างยังลอยนวลอยู่เหมือนเดิมนะ
2: แล้วเราจะทำยังไงต่อไปล่ะคะ
3: ก็ยังไม่ทำ
4: หมายความว่ายังไงคะยังไม่ทำ
3: คืออย่างนี้นะฮะตอนนี้เราจะต้องย้ายไปจากที่นี่ก่อนเราอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้ละเพราะขืนอยู่ก็เท่ากับว่าเราเป็นเป้าในให้มันฆ่าเราได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องย้ายให้เร็วที่สุดเดี๋ยวนี้เลยยิ่งดีฮะ
5: แล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนนะ
0: ไปอยู่บ้านผมก็ได้สิครับโอ้พวกเราอยู่กัน3คนมีตั้งหลายห้องนะครับอยู่กันเป็นรถหรูก็ยังไหวนะครับ
6: เอไปเถอะนะพวกเรายินดีต้อนรับ
2: ว่าไงเอ็นนาไม่มีทางเลือกแล้วนี่แล้วดูสิแต่ละคนเนี่ยได้รับความบอบช้ำเป็นแถวเลยคุณบีเป็นยังไงบ้างคะท่าทางของคุณดูจะไม่ไหวแล้วนะคะนั่นน่ะสงสัยจะถูกลูกหลง
5: ไม่เป็นไรครับผมสบายดีครับ
6: เออฮะไอ้บีเป็นไรแล้ววะ
5: หน้ามืดน่ะ
6: เอาไฟจุดหน้า
1: ประเด็นการซะแล้วล่ะเก็บข้าวของเถอะนะรีต้องรีบไปให้เร็วที่สุดเลยเดี๋ยวเหมารถไปดีกว่าแล้วก็หาซื้อยารักษาแผลไปด้วยเอาอย่างงี้นะเดี๋ยวผมลงไปจัดการข้างล่างเองพวกคุณอยู่ข้างบนน่ะตามลงไปก็แล้วกัน
3: ไปครับคุณโทนี่ไปเก็บของในห้องคุณได้ละผมจะเป็นคนไปช่วยครับ
7: คร
1: ับ เร็วๆนะครับผมจะรออยู่ข้างล่าง
4: เร็วเข้าแอนนา
2: โอ้ยฉันงงไปหมดแล้วนะเนี่ยทำไมมันฉุกละหุกอย่างนี้ก็ไม่รู้จนป่านนี้แล้วเรายังไม่รู้เลยว่าคุณพ่อของฉันจะเป็นยังไง
0: ท่านจะต้องปลอดภัยแน่ๆครับคุณไม่ต้องไปห่วงหรอกทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่กำลังใจไงล่ะ
4: ใช่กำลังใจนะแอนนา
2: ฉันจะพยายามว่าแต่คุณบีเป็นยังไงบ้างคะ
5: ไม่ต้องห่วงผมนะฮะผมไม่ตายง่ายๆหรอกครับเพียงแต่มันวูบไปเท่านั้นเอง
0: นี่ล่ะผลของการกระทำของไอ้พวกนักล่าล่ะมันเก่งยิ่งกว่าเราหลายร้อยเท่าทีเดียว

0: เอาเอาพยุงปีกนี่บีลงมาหน่อยทำท่าไม่ไหวซะละมั้งเอายาหม่องทำหมับให้หน่อยแล้วกัน
1: เรียบร้อยแล้วค่ะอาการยังไม่ดีขึ้นมาเลย
2: มาผมช่วยอีกแล้วครับเชิญเชิญครับเชิญครับบ้านคนจนยินดีต้อนรับครับเชิญครับ
0: ไม่ผิดหลังแน่นะ
2: รับรองครับผมไม่ผิดแน่ครับอ๋อค่าโดยสารยังไม่ได้จ่ายเลยอ้าวโชเฟอร์เอาไปร้อยบาทไม่ต้องทอนครับขอบคุณครับอ้าวเอาไปทางไหนก่อนเร็ว
0: ไป
3: ไป
0: ไป
3: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ

0: านกำลังฟังเกิดมะลุยจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราพ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราพ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: บ้านใหม่ของเราแม้จะไม่เป็นบ้านราคาหรูหราเท่าไหร่นักแต่ก็มีความอบอุ่นมากทีเดียวทุกคนล้วนแล้วแต่มาจากที่ต่างๆกันแต่มาอยู่ร่วมกันโดยไม่ได้นึกอะไรกันเลยนอกจากจุดหมายเพียงจุดเดียวนั่นก็คือพร้อมที่จะช่วยพ่อของเราไม่นึกไม่ฝันเลยว่าเราจะมาพบคนดีๆอย่างนี้เข้าโดยไม่ตั้งใจ
2: ทำไมออกมานั่งอยู่ตรงนี้ล่ะแอนนาพวกเรากำลังจัดห้องกันยกใหญ่ในวัยน่ะออกไปซื้ออาหารมาเต็มไปหมดเลยไปช่วยกันหน่อยสิ
3: อย่าคิดมากสิครับแอนนาไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่มีความทุกข์น่ะสงบจิตใจซะบ้างเถอะทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นนะฮะ
1: แต่ว่าฉันเป็นคนที่นำเอาความวุ่นวายมาสู่พวกคุณแท้ๆเลย
3: พูดอย่างนี้ได้ยังไงจะลืมนะครับว่าเราเป็นเพื่อนกันทำอะไรก็ทำเพื่อเพื่อนไปจะเสียหายอะไรนักหนาล่ะฮะ
1: อย่างในจูนในบีอย่างนี้ทุกคนล้วนแล้วแต่เจ็บตัวเพราะฉันทั้งนั้นนะคะถ้าไม่มีเรื่องเกี่ยวกับพ่อของฉันเข้ามาเกี่ยวก็คงไม่มีใครเจ็บตัวหรอก
3: แต่พวกเราเต็มใจเนี่ยฮะมันจะเป็นอะไรนักหนาล่ะไม่เอานะเลิกคิดสักทีนะเดี๋ยวพวกเขาก็ไม่มีกำลังใจเท่านั้นเองนะถ้าคุณยังคิดมากอยู่อย่างเงี้ย
2: จริงสิไม่รู้จะคิดอะไร
1: เธอไม่ใช่ฉันนี่จ๊ะจอยเธอไม่รู้หรอกว่าคนเราบางครั้งมันก็อดที่จะคิดไม่ได้หรอกที่ใครที่ไหนก็ไม่รู้เข้ามาช่วยเหลือเราไม่ได้หยุดได้หย่อนเป็นเธอเองก็คิดเลยนาไม่แต่ฉันหรอก
2: ฉันรู้แต่ว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วมันก็จะต้องจบในเวลาไม่ช้าเนี่ยเธอเลิกคิดมากสักทีแล้วทุกอย่างมันจะดีเองแหละเชื่อสิ
3: เลิกคิดแล้วทำใจให้สบายสบายนะฮะ
1: ค่ะคุณธง
2: งั้นเราไปเป็นลูกมือของหนุ่มๆทั้งโน้นเถอะไม่รู้มีอะไรดีอยู่บ้างไปแล้วแอนนา

0: ็นไงคุณทงแต่นาน่ะท่าทางง่อยๆนะ
1: ก็เรื่องคิดมากไปเป็นเรื่องก็ได้ละไม่รู้คิดอะไรนักหนา
0: ก็ธรรมชาติของมันอย่างยังไงเล่าห่วงเป็นสารพัดอย่างนั่นนะซึ่งมันก็เป็นความถูกต้องของเธอแล้วไม่ใช่นะ
1: เรื่องนั้นนะผมไม่เถียงหรอกแต่ว่าปัญจพลอยทำให้จิตใจของเธอแบบไม่สงบสุขสิฮะเดี๋ยวเกิดเรื่องไม่งามขึ้นมาแล้วล่ะก็โมโอกันอยู่นะมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้
0: นะเดี๋ยวก็หายไม่ต้องห่วงหรอกว่าแต่คุณทำเป็นไงบ้างเนื้อตัวมีตรงไหนฟกช้ำดำเขียวมาก
1: ไม่มีก็ผมได้ผู้ช่วยหยุดเต็มที่อยู่แล้วเนี่ยฮะ
0: งั้นใครช่วยใครกันนะ
1: ก็เด็กกันทั้งสองคนนั่นละไม่มีใครเพียงพร้อมให้แก่กันและกันอย่างละฮะออตุลุยกันคราวเนี่ยผมว่านะเราจะต้องได้พบอะไรที่มันแปลกมันเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเลย
0: คุณหมายความว่ายังไงอ่ะ
1: ก็ไอ้ถันเซิงจะต้องหาคนมันมาเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็การต่อสู้ของมันจะต้องดุเดือดมากกว่านี้อย่างแน่นอนผมมั่นใจว่ามันจะไม่ยอมเราง่ายๆหรอกแล้วมันจะต้องตามหาเราจนแทบพลิกแผ่นดินทีเดียว
0: เราจะร้อยมันมาจนถึงรังไม่ได้นะเราจะต้องออกไปหามัน
1: แต่มันเป็นของแน่อยู่แล้วตราบใดที่เราปล่อยมันรู้รังของเราแล้วก็เสียเปรียบมันก็มีแต่ตายเท่านั้นเองนะประการแรกที่เราจะทำนะก็คือหาที่หลบซ่อนมันให้พบแล้วก็พยายามที่จะชิงตัวของเสียงฟงกลับออกมาให้ได้ไม่ต้องหวั่นอะไรทั้งสิ้น
0: เรื่องนั้นผมไม่หวั่นแล้วครับอยู่ที่คุณตาหากละสุขภาพของคุณยังไม่ดีนักคืนทำอะไรรุนแรงลงไปเดี๋ยวก็เจ๊งไม่รู้เรื่องเท่านั้นนะ
1: ไม่ต้องห่วงหรอกนะผมกระดูกเหล็กอยู่แล้วถึงไหนถึงกันลุยไหนก็ลุยนั่นมันเป็นเรื่องสุขสบายหายห่วงอยู่แล้วครับผม
0: ดีใจมากนะที่คุณเข้มแข็งไม่รู้จบมาน
1: ี่คือภาระและก็หน้าที่ของผมครับ
0: ยอดมากคุณทงนับถือ
1: ว่าแต่ว่าหิวหรือยังเนี่ย
0: ผมเหร
1: อก็งั้นสิอาหารพร้อมแล้วนะเชิญที่ห้องอาหารดีกว่านะสาวๆคงจัดการแปลงโฉมให้เป็นอาหารให้เป็นห้องอาหารที่แสนวิเศษแล้วป่านี้กินอาหารให้แซ่บๆแล้วก็ทำจิตใจให้สดชื่นพร้อมกับวางแผนถล่มพวกขันเซิงไปด้วยผมว่าคราวนี้แหละพวกมันจะต้องเข็ดขยาดพวกเราไปอีกนานทีเดียวผมมั่นใจทั้งเพียงนี้นะครับคุณชาติแล้วคุณล่ะ
0: ผมนั่นเหรอคุณคิดยังไงผมก็คิดอย่าง
1: น
0: ั้นอยู่แล้ว
1: นี่มาทำอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายน่ะ

นี่ของพี่ธงนะเออขอเรียกพี่เถอะจะได้สะดวกปากหน่อย ไม่ว่ากันนะพี่นะ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

กิดมาลุยจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาอักษรปริศนาจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบครูเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเกิดมลุยในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
5: ์ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยา
8: เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อะ
9: ไปหาหมอเธออื
10: มไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถใหม่กันทั้งนั้นเพราะได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% เมื่อออกใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force 4ประตู

0: ผัดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ทางไปไกลบ้านที่เราอยู่เพื่อจะรู้ว่าบ้านเราน่ารักแค่ไหน
1: เราอาจจะแดนซ์กระจายแต่ก็รู้ว่ารำไทยสวยที่สุดเราอาจจะเพลินกับอาหารนานาชาติได้แต่ก็ไม่อิ่มใจเท่าอาหารไทยของเราเอง
2: Chiang Mai the most splendid city of culture
3: We love Chiang Mai
4: We love Thailand
5: Yes we love Thailand
0: Chiang Mai ประเทศไทยบ้านที่ยิ่งใหญ่ในวัฒนธรรมบ้านที่เราภูมิใจ
1: ร่วมตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการฟื้นคืนวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยจากใจ Mass FMร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
6: Forabee
1: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่งการเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม Mass FM ร่มไทย

0: ยูแมสเอฟเอ็มร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชาวชาติมีข่าวหนึ่งนะคะทำให้คิดถึงสำนวนไทยในการเปรียบเทียบปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งคล่องติดตามข่าวนี้มาฝากกันค่ะกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำ4จังหวัดของไทยห้ามนำเข้าแรงงานภาคการเกษตรและประมงตามฤดูกาลหรือวีซ่า E8 ตลอดทั้งปี2569เนื่องจากมีแรงงานไทยที่ไปทำงานในภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลซึ่งเป็นการจัดส่งผ่านบันทึกความเข้าใจหรือ MOU วีซ่า E8 ด้านการจัดส่งแรงงานภาคเกษตรหรือประมงตามฤดูกาลจากพื้นที่4จังหวัดอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามบางส่วนหลบหนีนายจ้างส่งผลให้ทางการสาธารณรัฐเกาหลีดำเนินมาตรการขึ้นบัญชีหรือแบล็คลิสต์แรงงานที่กระทำผิดและมีการตัดสิทธิ์การนำเข้าแรงงานไทยทั้ง4จังหวัดเป็นระยะเวลา1ปีตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมานะคะจนถึง31ธันวาคม2569ค่ะทั้งนี้ผู้ที่สนใจนะคะอยากจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศสามารถที่จะศึกษารายละเอียดการสมัครกำหนดการและวิธีการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หรือ Facebook กองบริหารงานแรงงานไทยหมายเลขโทรศัพท์022456708หรือสายด่วน1506กด2กรมการจัดหางานนะคะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM
0: Mass FM สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
1: หนึ่งแรงบันดาลใจคนเรามีกลไกปกป้องตนเอง defense mechanism เมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นและไม่ต้องการให้ใครมาว่าตนเองผิดจึงโยนความผิดใส่คนอื่นแทนมีอยู่คนเดียวที่เขาละเว้นคือตัวเขาเองเมื่อเกิดปัญหาอย่ามุ่งเพ่งโทษตัวบุคคลว่าใครผิดควรมุ่งไปที่ตัวปัญหาและการหาวิธีการแก้ไขเป็นสำคัญ
2: วันนี้ทำความดีแล้ว
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
1: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
1: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
1: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะขอแนะนำ Rose and Brew สาขามีโชคพลาซ่านะคะเป็นอีกหนึ่งร้านกาแฟที่ต้องแวะภายในมีโชคพลาซ่ามีทั้งเครื่องดื่มและขนมให้เลือกเพลินพร้อมเมนูซิกเนเจอร์ที่ห้ามพลาดแวะไปชิมนะคะ Rose and Brew สาขามีโชคพลาซ่าตรงข้ามร้านยูกิฟิกซ์ทางเข้าริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
4: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟิน

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabe ดูแลสุขภาพที่ Forabe Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabe Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุง

ขอบเขตความสำเร็จ extended boundariesบางทีการเริ่มต้นทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันนั้นยากยากเพราะไม่รู้จะเริ่มยังไงยากเพราะไม่อยากเสี่ยงเจ็บตัวแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการยืนหยัดเพื่อที่จะทำต่อให้สำเร็จสิ่งที่ยากกว่าคือการต้องเผชิญกับอุปสรรคสิ่งที่ยากกว่าคือการต่อสู้กับความท้อแท้ที่เข้ามาเยือนระหว่างทางตราบใดที่ทุกย่างก้าวอันนำไปสู่สิ่งที่ได้เริ่มต้นไว้แล้วมีแรงขับแรงเหวี่ยงมีแรงกระตุ้นที่เคลือบไว้ด้วยรอยยิ้มแห่งความกล้านั้นต่างหากคือความสุขความสำเร็จที่สร้างความอิ่มเอิบตลอดการเดินทางความสำเร็จและความสุขที่แท้ไม่เคยจำกัดขอบเขตของมันอยู่ที่ปลายทางเท่านั้น

ใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี

0: หนึ่งของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาร
1: ู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย์
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์ขอแนะนำค่ะเปิดเทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจจะงานหรือโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับการใช้งานได้ทั้ง Canva และ Gemini ดาวรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึงพันส่วนสาวก Apple พลาดไม่ได้ค่ะ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 บาทหรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทเท่านั้นค่ะเปิดเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องแวะมาที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: An Education Beyond Tomorrow
5: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
5: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
4: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
5: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
4: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตันติยานันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นชุดยูนิฟอร์มเสื้อ

0: มีตายมีตายหรอกเธอ
1: คุณผู้ฟังคะติดตามข่าวจาก Daily News ออนไลน์นะคะบอกว่าสำนักข่าวต่างประเทศรายงานคำเตือนจากนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากกรณีที่มีคนจำนวนมากนิยมใช้ Google ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอาการป่วยจนทำให้เกิดความกังวลโดยไม่จำเป็นบางครั้งคำอธิบายที่ได้จากแพลตฟอร์ม SearchEngine ก็ดูน่าจะสะพรึงกลัวจนทำให้ผู้คนเกิดความกังวลมากขึ้นอย่างรวดเร็วภาวะนี้เรียกว่าไซเบอร์คอนเดรียหรือโรคด็อกเตอร์กูเกิลแม้ว่านี้จะยังไม่ใช่ชื่อของโรคอย่างเป็นทางการแต่ด็อกเตอร์ไฮโกกราฟผู้อำนวยการแผนกจิตเวชจากโรงพยาบาลคาสรูเออร์มูนิซิเพิลจากเยอรมนีอธิบายว่าภาวะดังกล่าวเป็นความกลัวโรคทางกายที่รุนแรงอย่างไร้เหตุผลจากการบริโภคเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะบานปลายไปสู่ภาวะซึมเศร้าหรือเลวร้ายที่สุดก็คือโรคกังวลต่อการเจ็บป่วยข้อมูลระบุว่าความวิตกกังวลด้านสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วง30ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุต่ำกว่า35ปีซึ่งเป็นวัยที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตบ่อยและมักจะได้รับอิทธิพลจากข้อมูลดังกล่าวได้ง่ายกว่าวัยอื่นผลการศึกษาพบว่าร้อยละ30ถึง50ของผู้ที่ค้นหาข้อมูลโรคออนไลน์มีความกังวลเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ผลสำรวจในเยอรมนีพบว่าผู้

คนกว่า91%เคยค้นหาอาการป่วยผ่านเน็ตอย่างน้อย1ครั้งและมีถึง13%ที่เคยใช้วิธีวินิจฉัยโรคด้วยตัวเองแทนการไปพบแพทย์อริซาเบลเวงนักจิตวิทยาจาก KKH ซึ่งเป็นบริษัทประกันสุขภาพรายใหญ่ของเยอรมนีระบุว่าการหาข้อมูลสุขภาพไม่ใช่เรื่องผิดและอาจจะช่วยให้เรามีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากขึ้นหากข้อมูลนั้นมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือแต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือมีความกลัวโรคเรื้อรังอยู่แล้วอินเทอร์เน็ตอาจจะกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดพฤติกรรมเสพติดการวินิจฉัยโรคแบบย้ำทำย้ำคิดพวกเขาอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวันเพื่อหาคำตอบให้ตัวเองตีความอาการป่วยแบบเกินจริงจนผิดพลาดเช่นอาจจะคิดว่าอาการปวดหัวธรรมดาคือสัญญาณของโรคเนื้องอกในสมองความเสี่ยงสำคัญและการวินิจฉัยผ่านเน็ตคือการขาดบริบทและสถิติความน่าจะเป็นที่แพทย์มักใช้ประกอบการวินิจฉัยเช่นความถี่ของโรคตามช่วงอายุนอกจากนี้40%ของเนื้อหาสุขภาพบนเว็บยังเป็นข้อมูลที่ไม่ได้รับการตรวจสอบหรือเป็นข้อมูลเท็จโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งแม้แต่การใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่าง ChatGPT ก็ยังมีความเสี่ยงเพราะมันดึงข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านการคัดกรองมาตอบคำถามซึ่งผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะสามารถตีความผลการค้นหาได้อย่างถูกต้องสำหรับแนวทางการรักษาผู้ที่มีภาวะไซเบอร์คอนเดรียนั้นดร.กราฟแนะนำว่าการทำจิตบำบัดโดยเฉพาะการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมสามารถช่วยให้การดีขึ้นได้อย่างมีนัยยะสำคัญโดยเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการจัดการกับความกลัวมากกว่าการใช้ยาสิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่โต้เถียงกับผู้ป่วยว่าพวกเขาไม่ได้ป่วยทางกายแต่ควรจะแนะนำกลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมเพื่อให้พวกเขาสามารถหลุดพ้นจากวงจรแห่งความกลัวบนโลกดิจิทัลนี้ได้

0: คุณผู้ฟังคะมีโอกาสแวะไปที่กาดมณีตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 5:00 น.ภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่0613295632
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
3: จากปี1964จนถึงวันนี้
2: กว่า50ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
3: 053214410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
2: มนนมสด
5: No happiness, our happiness, mass.

0: ผลิตภัณฑ์ที่ฟอราบีอยากจะแนะนำว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเพียงแค่คุณได้สัมผัสสบู่น้ำผึ้งนมผึ้งและโพรโพลิสสบู่ก้อนที่อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้นมผึ้งและสารสกัดโพรโพลิสดังนั้นจึงช่วยทำให้ผิวสวยใสสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติค่ะนอกจากนี้ขอแนะนำขบวนความอร่อยแบบใหม่ Hot Honey น้ำผึ้งผสมสมุนไพรไทยหอมหวานเข้มข้นทุกหยดเข้าถึงรสชาติเมื่อคุณได้เลือกถึง3รสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมพริกอร่อยหวานเผ็ดจัดจ้านหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมกระเทียมดำนี่ก็ให้ความหวานที่กลมกล่อมดีต่อสุขภาพนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ำผึ้งผสมกระเพราหวานฟินหอมกลิ่นใบกระเพราค่ะสามารถเรียกหารับประทานเป็นซอสคู่กับไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือจะเป็นพิซซ่าก็ได้ส่วนสายเฮลตี้ฮันนี่เวเนก้ายังเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหมักจากน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ทั้งแบบธรรมชาติและบ่มในถังไม้โอ๊กนาน6เดือนดังนั้นรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานจึงไม่บาดคอดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปมั่นใจในรสชาติที่กลมกล่อมจากสูตรเฉพาะของฟอราบีรสเปรี้ยวอมหวานชงดื่มกับโซดาดื่มระหว่างวันได้แบบสบายใจไม่ทำให้น้ำหนักพุ่งเลือกเลยนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามอีกหลายๆเรื่องราวจากฟอราบีได้นะคะที่ Facebook ฟอราบีแล้วพบกันค่ะที่ฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: จริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
2: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
0: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานโรงเรียนอนุบาลวารีเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์เซอรี่จนถึงระดับอนุบาลชั้นปีที่3วารีเชียงใหม่ใส่ใจการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งความรู้จินตนาการและความสุขในทุกๆวันสามารถติดตามเพจหรือติดต่อสอบถามทาง Inbox วารีเชียงใหม่ School การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล And Education Beyond Tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ
1: MassFM ขอบคุณนะคะ
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ MassFM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ MassFM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: MassFM

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการ

0: ก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
4: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
2: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: You're listening.

สวัสดีเช้าค่ะมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังรายงานตัวค่ะตัวจริงเสียงจริงจัดรายการจริงๆเพราะเมื่อวานนี้แอบแวะไปในช่วงสายช่วงสายเช้าแบบนี้แหละนะคะเปิดเพลงยาวๆให้ฟังกันทั้งชั่วโมงเลยแต่วันนี้นั่งอยู่ที่เดิมเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับเวลาเริ่มต้นของการทำงานนะคะอังคาร19พฤษภาคม2569วันที่2ของสัปดาห์นี้วันที่2การเปิดเทอมใหญ่มาเมื่อวานนี้รถเยอะมากทุกเส้นทางเลยทีเดียว 8:00 นกว่าบางจุดยังติดอยู่เลยค่ะคุณผู้ฟังแต่วันนี้ก็น่าจะเริ่มโอเคแล้วแล้วก็น่าจะเริ่มเข้าที่เข้าทางก็ภายในสัปดาห์นี้แหละนะคะอดทนนิดนึงกันละกันนะคะพบกันในเช้าฟังเพลงเพราะด้วยกันเหมือนเดิมกับอากาศที่ครึ้มๆเหมือนกันนะมีความรู้สึกว่าก็ครึ้มกว่าเมื่อวานเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ลุ้นกันต่อว่าวันนี้เราจะเจอฝนกันไหมเพราะว่า2วันแล้วที่ไม่เจอฝนสักเม็ดเลยนะคะงานเก่าของพี่ปอยไตรภูมิรัตน์เพลงนี้กับผูกพันค่ะและแซมอภิวัตรรวมไปถึงปามี่กับการละครั้งหนึ่งนะคะเข้าสู่เช้าของวันทำงานกันและแน่นอนต้องมาดูเรื่องของอากาศกันด้วยจะได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะข้อมูลดีๆแบบนี้ทุกวันเลยค่ะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพยากรณ์อากาศประจำเช้าของวันอังคาร19พฤษภาคมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนนะคะก็ฝากให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดได้ทั้งน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะซึ่งก็น่าจะไม่ใช่เชียงใหม่เพราะเท่าที่ดูเชียงใหม่นี้แห้งสนิททุกที่กันเลยทีเดียวค่ะเชียงใหม่บ้านเราวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเบาๆร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสสูงสุดพุ่งไปที่36องศาเซลเซียสถือว่าร้อนเลยทีเดียวนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจุดอื่นของเราเช้านี้แวะมาดูกันที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.นะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 25.5 องศาสูงสุดวัน 36.9 องศาทีเดียวถึงว่าร้อนจริงๆนะบนยอดดอยกันบ้างค่ะอินทนนท์11องศากิ่วแม่ปาน11องศาเช่นกันสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 18.2 องศาและพระตำหนักภูพิงราชินิเวศ 14.3 องศาเซลเซียสนี่ร้อนขึ้นไปบนดอยก็น่าจะเย็นสบายดีเพราะว่าข้างล่างนี่ร้อนจริงร้อนจังกันเลยทีเดียวนะคะและอย่าลืมค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วสำหรับการใส่ขันดอกซึ่งใส่มาตั้งแต่วันที่13แล้วนะคุณผู้ฟังเข้าสู่วันสุดท้ายของงานบุญใหญ่ของเชียงใหม่เราซึ่งวันนี้19พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายของการใส่ขันดอกบูชาเสาอินทคินใครที่ยังไม่ได้ไปใส่กันได้ซึ่งเชื่อว่าช่วงกลางคืนวันนี้คืนสุดท้ายคนแน่นแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังกับประเพณีดีๆของการใส่ขันดอกบูชาเสาอินทคินประจำปีนี้ส่วนปีหน้าเจอกันหนึ่งตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปต้องรอดูไทม์ไลน์กันอีกทีนะคะพร้อมกับการตื่นเช้ามาวันนี้น้ำมันขึ้นราคาอีกแล้วประกาศสะดึกเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังซึ่งมีผลตั้งแต่เช้านี้ขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังน้ำมันดีเซลแล้วก็บี20ปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรส่วนเบนซินแก๊สโซฮอล์91 E20 และแก๊สโซฮอล์ E8 ท่าน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95ปรับขึ้น85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่เช้านี้ตั้งแต่เวลาตี5เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นโอต้องบอกว่าราคาน้ำมันพุ่งมาหลายรอบแล้วก็ขึ้นทีหนึ่ง80สตางค์90สตางค์ถือว่าหนักหน่วงเอาเรื่องเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังวางแผนในการเดินทางกันด้วยนิดนึงกันละกันนะคะเช้าๆของเราฟังเพลงพร้อมด้วยกันเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงงานข่าวของอัศนีวสันต์เพลงนี้บ้างและนี่คือพูดลอยๆจากอัศนีวสันต์โชติกุลค่ะ

แฟแก้วหนึ่งนะคะก่อนจะลุยงานกันความจริงแล้วบางทีนอกเหนือจากกาแฟแล้วเนี่ยจะต้องมีอาหารมื้อเช้ามื้อแรกของวันที่สำคัญหลังจากที่เรานอนทั้งคืนและท้องว่างเนี่ยมื้อเช้าก็เป็นมื้อสำคัญเช่นเดียวกันนะคะงานเก่าของพี่แมวค่ะเพลงนี้กับขอกาแฟแก้วหนึ่งและอาสนีวสันต์โชติกุลกับพูดลอยๆนะคะพูดถึงเรื่องสุขภาพช่วงนี้นอกเหนือจากการเช็คตัวเองแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าอาการบางอย่างก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราล้าจนเกินไปซึ่งอาการที่บ่งบอกว่าสมองของเราเนี่ยเริ่มไม่ไหวต้องดูแลด่วนก่อนส่งผลเสียเรื้อรังนะคะอย่างเช่นใครที่มีอาการแบบขี้ลืมอันนี้เป็นกันไหมคะเพิ่งคุยเมื่อกี้เองแต่ว่าลืมไปแล้วว่าพูดเรื่องอะไรเป็นกันเยอะมากนะอย่าปฏิเสธเลยค่ะคิดช้าสมองค้างโหลดนานกว่าปกติกว่าจะคิดอะไรออกบางทีใช้เวลานานมากๆนึกคำไม่ออกมันติดอยู่ที่ปากนี่แหละพูดติดขาดแม้แต่คำง่ายๆก็ลืมได้ไม่มีสมาธิค่ะฟุ้งซ่านโฟกัสอะไรไม่ได้เลยคิดแต่ละวันแต่ละเรื่องนี่หลายสิ่งหลายอย่างมากๆอารมณ์เวียงหงุดหงิดก็ง่ายยิ่งอากาศร้อนแบบนี้หลายคนเป็นกันนะหงุดหงิดง่ายคุมตัวเองไม่อยู่นั่นเองค่ะง่วงทั้งวันมีคนบ่นง่วงทั้งวันเช่นกันนอนเยอะแค่ไหนก็ยังอยากนอนต่อแล้วก็ตอบสนองช้าดีเลย์ไป 1-2 วินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนี้นะคะก็อย่าลืมพักผ่อนให้เยอะแล้วก็บำรุงด้วยอะไรที่มันดีต่อสุขภาพจะดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังพาตัวเองไปออกกำลังกายบ้างก็ดีจะได้สดชื่นกันอย่าลืมว่านอกเหนือจากร่างกายจิตใจแล้วสมองเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำงานหนักหน่วงเช่นเดียวกันพาตัวเองไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังไปเที่ยวที่ไหนไปกับเราสบายใจแน่นอนกับรถคันใหม่ที่สวยถูกใจโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คนนั่นเองค่ะมาพร้อมกับความสวยของ Land Cruiser FJ สามารถไปเทสไดรฟ์ทดลองขับกันได้จนถึง31พฤษภาคมนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าสาขาโตโยต้าเชียงใหม่สาขามหิดลสำนักงานใหญ่ของเราหรือว่าจะเป็นรุ่นนี้นะคะ Hilux Tao E มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 1.49% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD ด้วยค่ะและทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.49% พร้อม EV Wall Charge นะคะและขยายระยะรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเช็คระยะตามกำหนดจากโปรแกรม TCF R Plus ค่ะรับประกันแบตเตอรี่ไฟฟ้าและการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ไฟฟ้า8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรให้คุ้มแบบนี้ต้องที่ Toyota เชียงใหม่6สาขาราวพร้อมให้บริการนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนเปิดให้บริการทุกวันค่ะ 8:00 นถึง 17:00 นดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiang Mai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอน

0: สร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุ

0: ีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

My Life ค่ะคุณผู้ฟังเสียงของยุนมีเวนะคะจากเพลงประกอบซีรีส์เรื่องดัง Hospital Playlist นั่นเองเป็นเวอร์ชันที่ฟังแบบชิลๆสบายๆแต่ถ้าเกิดอยากจะได้ร็อกหนักแน่นก็ต้องวันโจบี้นั่นแหละออริจินัลของเขาก็สุดยอดเหมือนกันนะคะเรียนได้เลวิสด้วยกับ Reading Love ค่ะคุณผู้ฟัง 9:47 นาทีกับสายของวันทำงานกันนะคะมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจและมาพร้อมกับ Open House กันด้วยมาดูแลบ้านเตรียมรับหน้าฝนกันค่ะเข้าสู่ฤดูฝนกันมาหลายวันละถึงแม้ว่าฝนไม่ตกแต่ว่าก็ต้องเตรียมพร้อมให้บ้านเราปลอดภัยจากฝนที่สุดนะคะเตรียมบ้านรับหน้าฝนกับ Rainy Season ค่ะเลือกสินค้าดีให้คุณได้ช็อปกันอย่างสบายใจช็อปกันได้ที่ Open House นะคะสินค้าราคาพิเศษมากๆเลยทีเดียวค่ะจะเป็นสินค้าที่ใช้เพื่อการดูแลบ้านตกแต่งบ้านสร้างบ้านมีครบเลยทีเดียวครบหลากหลายให้บ้านคุณเพราะเราคือศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่มีคุณได้เลือกเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะและยังจัดเต็มความคุ้มเหมือนเดิมค่ะซื้อ 10,000 คืน 2,000 เมื่อช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทสมาชิกของ Golden Club ใช้ 9,000 คะแนนและรับคูปองแทนเงินสด 1,500 บาทรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวม 1,500 บาทเมื่อกดเป็นเพื่อนเราที่ LINE Official ของ Golden House นะคะช็อปสบายใจไปช็อปด้วยกันได้ที่ Golden House ค่ะและตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมกับ Back to School ไอเทมรับเปิดเทอมนะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกจากบ้านกันค่ะคนขบวนไอเทมรับเปิดเทอมมาลดจัดหนักทั้งอุปกรณ์การเรียนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นไอเทมในการจัดระเบียบโต๊ะอ่านหนังสือก็มีครบนะคะครบเครื่องใช้ไฟฟ้าโปรแรงรับเปิดเทอมมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ราคาสุดคุ้มราคาเป็นมิตรสบายกระเป๋าคุณแม่แน่นอนค่ะช็อปกันได้ที่ Golden House ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะครบหลากหลายให้บ้านคุณสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยค่ะศูนย์คอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติม1160ได้อัปเดตโปรใหม่เพิ่มเติมที่ Facebook ของ Golden House ยินดีให้บริการทุกวันช็อปสินค้าถูกใจไป Golden House กันนะคะกันขอ InSync เพลงนี้บ้างกับ Bye Bye Bye ค่ะ

าของวันทำงานกันนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วด้วยชั่วโมงหน้าส่งต่อดีเจจุนนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเราค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกรถที่ถูกใจโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะคิดถึงสินค้าดีเพื่อการดูแลบ้านกับเป็นเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณค่ะและท่านใดได้สนใจลงโฆษณากับเราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0991409375ได้เลยนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันก่อนได้เพลงนี้กลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าในช่วงของดีเจจุนและบ่ายโมงเจอกันนะคะได้นะคิงค่ะกับลาลาลาแอลแอลไลน์บายบายก่อนนะคะเจอกันบ่าย

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกองทุนน้ำมันยันฐานะยังแกร่งอุ้มดีเซลต่อนายพรชัยจิรกุลไพศาลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยในงานเสวนาBig Issue Energy Crisis New Solutions ทางออกวิกฤตพลังงานอย่างยั่งยืนว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญของภาครัฐในการรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานโดยเฉพาะการดูแลราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักของภาคเศรษฐกิจและการขนส่งเพื่อไม่ให้ต้นทุนพลังงานส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2562ซึ่งจัดทำขึ้นก่อนเกิดวิกฤตสำคัญหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโควิด-19 สงครามรัสเซียยูเครนวิกฤตราคาก๊าซธรรมชาติและความผันผวนของราคาน้ำมันในช่วงปี 2567 ถึง 2569ส่งผลให้บทบาทของกองทุนต้องปรับตัวตามสถานการณ์โดยกองทุนมีหน้าที่ช่วยเหลือเชื้อเพลิงทุกประเภทภายใต้กรอบกฎหมายแม้ได้จำกัดเฉพาะน้ำมันดีเซลเบนซินหรือก๊าซชนิดใดชนิดหนึ่งแต่จะพิจารณาตามผลกระทบของวิกฤตในแต่ละช่วงเวลานายครอนชัยระบุเพิ่มเติมว่าแม้ปัจจุบันภารกิจหลักของกองทุนจะมุ่งรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานแต่ในอดีตกองทุนยังเคยมีบทบาทสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานของประเทศซึ่งหากฐานะกองทุนกลับมาแข็งแรงมากขึ้นก็พร้อมเดินหน้าภารกิจอีกครั้งตามนโยบายของรัฐบาลอย่างไรก็ตามกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยืนยันยังมีศักยภาพเพียงพอในการดูแลเสถียรภาพราคาพลังงานแม้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นและอาจทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลด้วยปัจจุบันกองทุนมีฐานะทางการเงินประมาณ 63,000 ล้านบาทและยังคงเข้าไปอุดหนุนราคาพลังงานอย่างต่อเนื่องท่ามกลางภาวะตลาดโลกที่ยังมีความผันผวนสูงซึ่งขณะนี้กองทุนมีภาระเงินไหลออกเฉลี่ยวันละราว100ล้านบาทหรือมากกว่า 3,000 ล้านบาทต่อเดือนแต่ยังสามารถรองรับสถานการณ์ได้ในระยะนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ่ะ
10: ไปหาหมอเธอ
11: ไม่อะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมออ
12: ยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0992427757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
13: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหนก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: You're listening.

วันนี้รอฝนมาประมาณสัก24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเขามีประกาศบอกว่าวันนี้ฝนมันจะตกฮะยังไม่ตกนะครับรอไปก่อนนะฮะไม่อยากให้เป็นฝันเลยทีเดียวเพราะว่าอากาศจะเย็นสบายมากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ฟังแล้วก่อนหน้านู้นครับว่านธนกฤตนะฮะกับปรนัยครับแล้วก็ลิปตากับวอนนั่นเองครับในเช้านี้นะฮะยังคงติดตามเรื่องของสถานการณ์นะครับฝนฟ้านะฮะโดยเฉพาะในช่วงไหนนะ19นะฮะคุณผู้ฟังคือวันนี้ไง19จนถึง21นะครับจะมีฝนตกหนักนะฮะวันนี้เนี่ยจะมารุนแรงแถวๆเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับยังไงก็ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็บางแห่งด้วยนะฮะนอกเหนือจากรอฝนแล้ววันนี้นะครับราคาน้ำมันเอาอีกแล้วฮะขยับขึ้นครับอีก85สตางค์ครับในส่วนของเบนซินนะฮะแล้วก็ดีเซล75สตางค์นะครับตอนนี้ทำให้ราคาแก๊สโซฮอล์95ขยับมาที่45บาท60สตางค์ครับแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่45บาท23สตางค์ในขณะที่แก๊สโซฮอล์ E85 ครับอยู่ที่34บาท54สตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 ที่38บาท60สตางค์ครับส่วนดีเซลนะครับตอนนี้ขยับมาที่42บาท90สตางค์โหดีเซลสูงมาก

รื่องที่ขอครับจากลุลานะฮะวันนี้หลายๆคนนะครับอยากที่จะขอแสงแดดให้กลายเป็นไฟฟ้าสักหน่อยหนึ่งนะฮะอย่างน้อยช่วยประหยัดไฟครับเพราะว่าค่าไฟเดือนนี้น่าจะรุนแรงนะฮะแล้วก็เดือนเมษายนที่ผ่านมาก็ไม่ได้น้อยเหมือนกันนะเพราะว่าเปิดแอร์ทั้งวี่ทั้งวันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะช่วงกลางวันนะฮะคุณผู้ฟังรู้หรือเปล่าวันนี้แผงโซลาร์เซลล์ทรีนาโซล่านะครับได้รับฉลากประสิทธิภาพ5ดาวนะฮะให้คุณมั่นใจได้ทั้งคุณภาพแล้วก็ความคุ้มค่าฮะช่วยคุณมั่นใจได้ว่าสามารถผลิตไฟได้เต็มประสิทธิภาพลดค่าไฟได้จริงและใช้งานยาวคุ้มค่าในระยะยาวเหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยและก็โรงงานนะครับผู้ฟังซึ่งก็จะมีรุ่นที่ได้รับรองการประหยัดไฟนะฮะทั้ง720วัตต์และก็625วัตต์นะครับวันนี้หาซื้อได้เลยครับที่ Global House นะฮะคุณผู้ฟังพร้อมให้คุณนั้นได้ไปเลือกนะฮะในเรื่องราวของระบบนะโซลาร์เซลล์นะครับในการที่จะช่วยประหยัดไฟฟ้าให้กับบ้านคุณด้วยนะครับแวะไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับคุณผู้ฟังพร้อมกับแพ็คเกจพิเศษด้วยนะฮะวันนี้ครับอย่าลืมนะฮะถ้าซื้อ10,000รับคืน 2,000 นะครับเมื่อช้อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขพร้อมกับสิทธิพิเศษและสมาชิก Global Club ใช้ 5,500 คะแนนนะครับแลกรับคูปองเงินสด50บาทแล้วก็800คะแนนแลกคูปองส่วนลดน้ำมันบางจากอีก100บาทนะครับและเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขนะครับรับบัตรกำนันทองหรือคูปองแทนเงินสดสูงสุด 5,000 บาทนะครับ

0: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
1: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

คนที่เคยได้รับการบาดเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ็บทางกายหรือเจ็บทางใจนะฮะมักจะมีความไม่กล้านะฮะเข็ดขยาดบางทีก็กลัวว่าจะเจ็บซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังฮะถ้าพูดถึงเรื่องของอาการเจ็บนะครับโดยเฉพาะเจ็บปวดนะฮะกล้ามเนื้อนะครับข้อต่อเอ็นนะครับทำให้คุณรู้สึกทรมานจะขยับนี่ขยับหน่อยก็รู้สึกว่าชีวิตได้ขัดจังหวะไปหมดเลยนะครับอย่าปล่อยความปวดเหล่านี้รั้งคุณไว้นะคุณผู้ฟังวันนี้เรามีตัวช่วยนะครับที่ตรงจุดอย่าง Pranil 2X Gel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดโคฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% ครับช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะฮะที่สำคัญคือใช้งานง่ายครับแค่ทาบริเวณที่มีอาการวันละ2ครั้งทั้งเช้าแล้วก็เย็นตัวในเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วนะครับให้คุณนั้นกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจเลยไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะนะครับ Pranil 2X Gel พร้อมดูแลให้คุณกลับมาลุยได้อีกครั้งนึง Pranil 2X Gel ครับหาซื้อได้เลยที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดย BioPharm เพื่อคู่สุขภาพครับ

นี่คือเจ็บแล้วทำไมยังรักนะฮะจากมีนแบนนะครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นนะฮะมีเข็มนะฮะจาก Lower Mansion ครับพูดถึงเรื่องของยุคในปัจจุบันนี้นะฮะเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าเวลาคุณไปถ่ายฟีดนะฮะมักจะไม่เห็นสำนักข่าวนะฮะหรือว่าข่าวคราวที่เรามักเคยได้อ่านกันนะฮะในยุคก่อนๆใช่ไหมเวลามีข่าวอะไรที่น่าสนใจเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักข่าวไปอ่านข่าวเนาะบางทีก็ไปดูในฟีดหน่อยก็ได้นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยผลงานวิจัยของรอยเตอร์เนี่ยบอกว่าเด็กรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่ตั้งแต่อายุ18ถึง24ปีนะครับมีพฤติกรรมของการรับข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะฮะจากเดิมเนี่ยเคยเปิดเว็บไซต์ข่าวโดยตรงนะฮะอยากดูข่าวเรื่องนู้นเรื่องนี้นะฮะที่เป็นประเด็นของสังคมเนี่ยก็จะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ข่าวนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยแต่ตอนนี้นะครับการเสพข่าวเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบนะฮะวัยรุ่นยุคนี้นิยมชอบฟังและดูฮะไม่ชอบอ่านนะครับชอบฟังและดูวิดีโอสั้นหรือพอดแคสต์มากกว่าการนั่งอ่านตัวหนังสือยาวๆนะครับคนอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้สร้างคอนเทนต์รายบุคคลมากกว่าแบรนด์สื่อยักษ์ใหญ่ตั้งแต่เดิมเสียอีกนะครับคุณผู้ฟังส่วนเหตุผลที่หลายคนเริ่มหลีกเลี่ยงข่าวสารในปัจจุบันในรูปแบบของเท็กซ์อะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะรู้สึกว่าเนื้อหาบางอย่างมันหม่นหมองเหลือเกินดราม่าเกินไปก็ทำให้เครียดหดหู่นะฮะหรือบางทีก็เข้าใจยากและรู้สึกไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะที่เขาสรุปออกมาคือคนรุ่นใหม่ไม่ได้เลิกสนใจโลกนะฮะสนใจโลกเหมือนเดิมนี่แหละแต่วิธีการเสพคอนเทนต์ของเขานั้นเปลี่ยนไปให้กับเข้าไลฟ์สไตล์ของตัวเองมากขึ้นนะฮะที่ถึงในยุคเราเนาะยุคก่อนนู้นนะฮะเจเนเรชัน X นู่นนะฮะหรือว่าเจนเบบี้บูมนะครับอันนี้เขาชอบอ่านหนังสือพิมพ์อันนี้เป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้นะเพราะยุคนั้นมันมีสื่อประมาณนี้ถัดมาก็จะเป็นทางเว็บไซต์ใช่ไหมอ่านข่าวในสำนักข่าวเนี่ยทางคอมพิวเตอร์ในยุคถัดมาเนาะเจนวายอย่างเรานะฮะแล้วขยับมาก็อ่านบนหน้าจอมือถือใช่ไหมถัดมาหนึ่งก็ดูฟีดนะฮะดูฟีดในโซเชียลมีเดียนะครับและล่าสุดก็คือการไปติดตามในคอนเทนต์ที่เป็นประเภทพอดแคสต์นะฮะหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาทำเป็นวิดีโอหรือเป็นคลิปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันฟังและดูโดยที่ไม่ต้องอ่านนะครับเพราะว่าเราจะได้ไปทำอย่างอื่นต่อบางคนชอบนะฮะเวลาทำนู่นทำนี่เราก็ได้ฟังไปด้วยมันเหมือนได้ทำสองอย่างในเวลาเดียวกันไง

สังกฤษครับจากปามี่นะครับในช่วงท้ายนี้ขอบคุณกับโรงพยาบาลลานานะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีภาวะเรื่องของน้ำหนักเกินนะฮะหรือว่าโรคอ้วนครับและมีความกังวลนะฮะคุณผู้ฟังวันนี้ทางโรงพยาบาลลานาเองเราก็ห่วงใยในจุดนี้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังครับเพราะเรารู้ดีครับว่าโรคน้ำหนักเกินหรือว่าโรคอ้วนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของปัจจัยเสี่ยงต่างๆโดยเฉพาะของโรคหลายๆโรคที่จะมารุมร้อมพร้อมกันนะครับทั้งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะครับโรคระบบหัวใจและก็หลอดเลือดรวมไปถึงโรคมะเร็งกันด้วยวันนี้โรงพยาบาลลานาเราเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคยากครับด้วยการยกระดับการรักษาโรคอ้วนหรือว่าภาวะน้ำหนักเกินโดยเปิดเป็นศูนย์ผ่าตัดลดน้ำหนักนะครับคุณผู้ฟังซึ่งเราสามารถที่จะดูแลคุณนะฮะด้วยทีมแพทย์อายุรกรรมครับศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบ2กล้องนะฮะนักกำหนดอาหารแผนกโภชนาการแล้วก็ทีมสหสาขาวิชาชีพที่จะช่วยร่วมกันดูแลผู้ป่วยนะครับให้สามารถลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยและกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นเมื่อน้ำหนักลดโรคต่างๆก็จะลดตามไปด้วยนะครับถ้าเกิดคุณผู้ฟังสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ศูนย์ผ่าตัดกระเพาะรักษาโรคอ้วนโดยการส่องกล้องนั่นเองครับที่โรงพยาบาลลานานะฮะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะครับ lana-hospital.com นั่นเองครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับเดี๋ยวเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้า3เพลงนี้รอคุณครับ Coming up next

0: go anywhere
1: นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยว3เพลงจะไปเริ่มต้นกันต่อชั่วโมงหน้าครับนักกล้ามจาก Tattoo Color แล้วก็รวมไปถึงซุปเปอร์สตาร์จากกรุ๊ปไรเดอร์และปิดท้ายที่เอาใจลงไปเล่นจากซาร่าซาโรร่านะครับสักครู่หลังเบรกครับเดี๋ยวเรากลับมาครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐรายงานพบชาวอเมริกันติดเชื้อไวรัสอีโบลา1รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยการอ้างการเปิดเผยของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐที่ระบุว่าพบชาวอเมริกันติดเชื้อไวรัสอีโบลาจำนวน1รายระหว่างปฏิบัติงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกโดยผู้ติดเชื้อรายนี้เริ่มมีอาการป่วยช่วงสุดสัปดาห์ก่อนผลตรวจยืนยันการติดเชื้อเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมส่งตัวไปรักษาที่ประเทศเยอรมนีขณะเดียวกันสหรัฐเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาตามท่าอากาศยานรวมถึงจำกัดการเดินทางเข้าประเทศสำหรับผู้ที่เดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกยูกันดาและซูดานใต้ทั้งนี้โรคไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงที่ติดต่อผ่านสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยผู้ติดเชื้อมีอาการไข้สูงอ่อนเพลียอาเจียนท้องเสียและอาจมีภาวะเลือดออกภายในร่างกายซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะสำหรับสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในเวลานี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจ
4: มาได้ที่ BYD Northstar มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
8: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรักชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965556 566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMilk X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้ง

0: ายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
1: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053 242 002
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92

และนี่คือ3เพลงนะครับเร็วจังเลยฮะเวลาผ่านไปเร็วพร้อมกับเพลงพร้อมมากนะครับนักกล้ามนะฮะจาก Tattoo Color ครับแล้วก็ตามมาที่ Groove Raider กับ Superstar แล้วก็ Sarah Sorora นะครับกับเอาใจลงไปเล่นนะฮะแน่นอนครับว่าคนเราเนี่ยเวลามีความรักมักจะใช้หัวใจนำทางอยู่แล้วนะฮะคุณผู้ฟังไม่ฟังเหตุผลหรอกเพราะว่าอะไรมันเป็นเหตุเป็นผลขอให้หัวใจมันรู้สึกว่ามันใช่อ่ะมันตกหลุมรักก็ทำยังไงได้ล่ะเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักมันไม่เข้าใครออกใครนะฮะเวลาคนที่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยมองเข้าไปพูดได้ครับมันทำได้ง่ายมากนะฮะแต่พอคนที่อยู่ในเกมแล้วเนี่ยให้ทำยังไงมันยากเหลือเกินแค่บอกว่าเดินออกมาเนี่ยทำใจไปเป็นเดือนกว่าจะเดินออกมาได้

คู่กันก็แบบนี้เลยครับฉันจะคู่กับเธอนะฮะจากรูม39เลยครับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของเรานะครับชิมแบบ Radio Fashion Up ครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงครับแล้วก็ตอนนี้เรามาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับใครที่สนใจรถยนต์ในตระกูล Toyota วันนี้แวะไปกันได้เลยนะฮะวันนี้เปิดตัวพร้อมกับให้คุณนั้นได้ไปเจอตัวจริงกับ Land Cruiser FJ นะฮะเท่มากคุณผู้ฟังบอกเลยครับว่าเท่แล้วเท่อีกแถมลุยไปได้สุดๆช่วงหน้าฝนแบบนี้นะฮะและนอกจากนี้ครับนอกจากจะเท่แล้วเรายังมีชุดตกแต่งนะฮะแท้ครับ Unborn Explorer Package จาก Toyota นะฮะไม่ว่าจะเป็นแผงกันกระแทกใต้ห้องเครื่อง ARB นะฮะที่สามารถช่วยปกป้องเครื่องยนต์เกียร์แล้วก็เฟืองจากการกระแทกนะครับแล้วก็มีชุดบังโคลนล้อฮะปกป้องล้อให้คุณได้สนุกครับแล้วก็ขับขี่ไปอย่างราบรื่นในทุกเส้นทางนะครับและยังมี Snorkel นะฮะปกป้องเครื่องยนต์นะฮะได้ลุยแล้วก็ได้ทั้งลุกได้ทั้งลุยด้วยนะครับคุณผู้ฟังอ่ะแวะไปกันได้เลยครับรับข้อเสนอพิเศษที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลนะฮะสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนนะครับศูนย์บริการแล้วก็โชว์รูมของเราเปิดบริการจนถึง5โมงเย็นนะคุณผู้ฟังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่053 202 009ครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: เราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิ

0: love you so
1: เพลงนี้เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะไปพักผ่อนชิลๆที่ทะเลอะไรประมาณนี้นะฮะอยากจะอารมณ์ดีมีความสุขสำหรับคนที่รู้สึกว่าทำงานมันเหนื่อยตลอดทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับการที่ไปทอดอารมณ์นะฮะอยู่ข้างชายหาดมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆนะคุณผู้ฟังและนี่คือเมลเบิร์นครับจากมอวสุนะฮะแล้วก็ตั้ง Bad Boys ครับรวมไปถึงอิงวรันธรกันด้วยนะฮะกับเหงาๆนั่นเองครับคุณผู้ฟังฮะวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครฮะอยากได้ความมั่นใจและอยากกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งนะฮะคุณผู้ฟังหลายๆท่านเชื่อว่านะฮะรูปหน้าหน้าตาของเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราบุคลิกดีนะครับเขาบอกว่าคิ้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าเป็นมงกุฎของใบหน้าแต่ว่าที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเรื่องของทรงผมคุณผู้ฟังฮะโดยเฉพาะในบางคนเนี่ยเราเห็นในคลิป TikTok ใช่ไหมที่บอกว่าบางคนผมนะฮะที่พรุงพลังอะไรก็แล้วแต่นะฮะพอตัดออกมาแล้วโอ้โหดูแบบแหมเป็นคนละคนบุคลิกคนละแบบเลยทีเดียวครับดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องของผมบางนะฮะศีรษะล้านพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดครับเราแนะนำคุณครับให้พบกับวิกผมแท้นะฮะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าวิกผมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยสวมใส่แล้วนะฮะได้บุคลิกภาพที่ดีมากขึ้นนะฮะดูหล่อดูเท่ดูสวยเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ครับถ้าอยากปรึกษาเรื่องของวิกผมนะฮะแวะมาที่นี่ได้กับไฮยูเชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังเรามีวิกผมแท้ครับที่เราคัดสรรมาเป็นพิเศษแล้วก็วิกผมใหม่ฟอกเกรดเอคุณภาพพรีเมียมครับเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดนะฮะกับการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองนะครับคุณผู้ฟังมีทั้งสไตล์ของคุณสุภาพบุรุษนะฮะแล้วก็คุณสุภาพสตรีด้วยแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมได้เลยครับที่ไฮยูเชียงใหม่ครับชั้น2มีโชคพลาซ่านะฮะเปิดให้บริการทุกวันนะครับหรือต้องการปรึกษาก็โทรมาที่เบอร์นี้ครับ0918583613นะฮะไฮยูเชียงใหม่ครับเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องฟิกผมไฮยูนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ Facebook ของเราแล้วก็อย่าลืม follow แล้วก็กดไลค์เราด้วยนะคุณผู้ฟังครับที่ไฮยูวิกส์นะฮะไฮยูวิกส์นั่นเองนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ

พลงนี้ก็ต้องยอมรับว่าได้รับรางวัลไปนะฮะสำหรับรางวัลหน้าตาราชนะครับเลิกกักรักก่อนจากน้องนิวชยพักนะฮะเพราะว่าเป็นไวรัลมากๆนะฮะในปีที่แล้วนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ในการพูดไปรับรางวัลของน้องนิวเนี่ยนะฮะก็บอกว่านะขอบคุณทุกคนนะฮะแล้วก็ที่พีคสุดในช่วงท้ายๆก็บอกว่าขอบพระทัยทุ่งกระหม่อมที่นำเพลงนี้ไปโคเวอร์นะฮะก็เลยทำให้เพลงนี้เนี่ยกลายเป็นไวรัลแล้วก็โด่งดังชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวนะครับและนี่คือต้นฉบับเลยฮะคุณผู้ฟังกับนิวชยพักเลิกกักรักก่อนนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ทุ่งกระหม่อมเองก็เป็นเขาเรียกเป็นแฟนคลับตัวยงเลยนะฮะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะฮะเจลบอยส์นะฮะซึ่งพระองค์ก็เคยพูดออกมาครั้งนึงว่าเป็นแฟนคลับเลยนะฮะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ชอบเพลงนี้ด้วยนะฮะก็เลยส่งนำไปคัฟเวอร์นะครับให้แล้วให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วกลายเป็นไวรัลไปเลยนะฮะเพลงนี้ครับเอาละฮะนี่คือ1เพลงนะครับที่ลืมมาให้ฟังแล้วก็ก่อนหน้านู้นจากเลดี้ปลางครับอย่าไปรักใครอีกนะนะฮะในช่วงท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับขอบคุณด้วยนะฮะกับ BYD Nostar นะครับวันนี้เนี่ยเราพาคุณไปพบกับรถไฟฟ้า 100% นะฮะพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะฮะที่เราจะมอบให้คุณด้วยนะฮะวันนี้ไปพบกับ BYD Atto 3 2026นะครับคุณผู้ฟังกับความล้ำสมัยนะฮะดีไซน์ภายในโฉมใหม่ครับประสานความพรีเมียมทันสมัยแล้วก็เทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างลงตัวนะครับก็ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ทดลองขับได้เลยนะครับที่ BYD Nostar ทั้ง5สาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินนะฮะที่ประตูท่าแพนะครับสาขามหิดลที่ย่านสนามบินนะฮะรวมไปถึงสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็น้องใหม่ล่าสุดกับสาขาขวงสิงห์นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะก็ที่เบอร์นี้เลยฮะ0532785555นะครับเราพร้อมเตรียมรถไว้ให้คุณนะฮะเรียกว่าให้คุณนั้นไปซื้อปุ๊บนะฮะขับรถออกมาจากศูนย์บริการหรือว่าโชว์รูมของเราได้เลยนะฮะเรื่องไม่ต้องรอคิวนานนะคุณผู้ฟังเอาละครับเวลาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวส่งมาที่ต่อในชั่วโมงหน้ากับ Beautiful Sound นะครับพรุ่งนี้เจอกันครับในช่วงเวลาทำงานเหมือนเดิม10โมงเช้าถึงเที่ยงวันนะฮะพักผ่อนในช่วงเที่ยงหาอะไรอร่อยๆทานนะครับอย่างมีความสุขเดี๋ยวช่วงบ่ายจะได้กลับมาทำงานกันต่อนะไปก่อนแล้วกันแล้วพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมควบคุมโรคย้ำเฝ้าระวังไวรัสอีโบลาต่อเนื่องแนะประชาชนป้องกันตนเองลดเสี่ยงติดเชื้อกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดพร้อมดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการนำเข้าโรคจากต่างประเทศและขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคติดต่ออันตรายนายแพทย์มนเทียงคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดต่ออันตรายที่เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่มโอโทอีโบลาไวรัสสามารถติดต่อผ่านการสัมผัสโดยตรงกับเลือดสารคัดหลั่งหรืออวัยวะของผู้ติดเชื้อรวมถึงพื้นผิวหรือสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อตลอดจนการสัมผัสสัตว์ป่าที่มีเชื้อเช่นค้างคาวลิงหรือสัตว์ป่าอื่นๆที่เป็นแหล่งรังโรคตามธรรมชาติทั้งนี้โรคไม่ติดต่อผ่านทางอากาศผู้ป่วยมักมีอาการเริ่มต้นได้แก่ไข้สูงอ่อนเพลียปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและเจ็บคอตามด้วยอาการท้องเสียอาเจียนผื่นไตและตับไม่ทำงานบางรายมีเลือดออกร้ายแรงโดยโรคนี้มีระยะฟักตัวประมาณ 2-21 วันและถือเป็นโรคที่มีอัตราป่วยไตสูงในแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวเพิ่มว่าแม้ประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาแต่ยังคงยกระดับการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินติดตามผู้เดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกสาธารณรัฐยูกันดาหรือพื้นที่เสี่ยงใน21วันอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการคัดกรองผู้ป่วยสงสัยในสถานพยาบาลทุกระดับและการสอบสวนโรคอย่างรวดเร็วเมื่อพบความผิดปกติพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมของระบบบริการสาธารณสุขอย่างรอบด้านทั้งห้องแยกผู้ป่วยอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE และระบบห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจยืนยันเชื้อพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้กรมควบคุมโรคยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่เข้มแข็งสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชนหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ืมไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ
8: โร ราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
15: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
14: ่
15: ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
15: ว้าว
14: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
19: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
20: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
21: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ 3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ตอนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
0: สยามทีวี
15: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
21: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
0: สยามทีวี
19: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful สาวค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะอากาศยังคงร้อนอบอ้าวทั้งช่วงกลางวันช่วงเย็นแล้วก็ช่วงกลางคืนนะคะก็ต้องรอเมื่อไหร่ฝนจะมาอีกโดยที่ไม่ต้องมีพายุก็ได้มีฝนมาชุ่มๆ ช่ำๆก็จะได้รู้สึกคลายร้อนกันได้นะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงไม่ต้องได้เป็นหวัดนะคะแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดให้เยอะๆกว่าปกตินิดหนึ่งก็จะช่วยได้คลายร้อนได้นะคะวันนี้มีดอนแมกกาลีนเริ่มต้นทักทายคุณๆกับเพลง American Pie นะคะเพลงโด่งดังมากของเขาเพลงหนึ่งทีเดียวซึ่งถือว่าตอบโจทย์ให้คนอเมริกันได้รับรู้นะคนอเมริกันที่เขาจะเรียกว่าชาตินิยมค่อนข้างจะรุนแรงมากๆหรือค่อนข้างจะมากนะคะอะไรที่แสดงถึงอเมริกันเนี่ยนะคะทุกคนจะต้องมีจะต้องเป็นจะต้องอะไรหลายๆอย่างจะต้องทำไม่ทำไม่ได้อย่างเช่นวันฮาโลวีนก็จะต้องแต่งชุดให้ลูกๆไปโรงเรียนนะคะแล้วก็เล่นกันตามบ้าน trick or treat นะคะแจกขนมกันอะไรกันต้องมีคนอเมริกันแท้ๆต้องทำนะคะทุกบ้านต้องมีประเพณีอันนี้และก็อื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวมันอยู่ในหัวข้อสอบการไปเป็นพลเมืองอเมริกันด้วยนะคะว่ามีตั้งร่วมร้อยข้อเกร็ดความรู้สั้นๆเล็กๆน้อยๆมากมายที่จะต้องเรียนรู้ไว้ก็ลองไปศึกษากันดูบางเรื่องก็อาจจะทำให้เรารู้สึกอมยิ้มนะคะได้นะคะถ้ามีคนอยากจะเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนเชียงใหม่คนไทยจะมีอะไรเนาะนะคะเป็นร้องเพลงโฟกซองคำเมืองได้ไหมรู้จักจรัญมโหเพชรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะจาก American Pie มาต่อกันที่ Smokey ค่ะ Smokey's กับ For a Few Dollars More นะคะอีกหนึ่งเพลงยอดนิยมของ Smokey's ค่ะเรื่องของการสืบสวนสอบสวนกรณีที่มีรถไฟชนกับรถโดยสารนั้นกระทรวงคมนาคมศึกษาการยกเลิกรถไฟฟ้ารถไฟนะคะเข้ากรุงเทพชั้นในกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารบริเวณมักกะสันพร้อมสรุปการหนทางการแก้ไขปัญหาระยะสั้นและระยะยาวโดยพร้อมให้กระทรวงคมนาคมนะคะกล่าวถึงการแก้ปัญหาเตรียมให้รถไฟไทยศึกษาหนทางแก้ไขภายในเวลา3เดือนค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
4: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยAir Inverter BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ห พรเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสันได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
3: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: คู่ซองคู่เมมโมรี่วันนี้นะคะเป็นเพลงที่คุ้นเคยกันแต่ว่านานๆจะได้หยิบมาเล่นให้ฟังกันสักที

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะสยามทีวีจัดหนักลดประชุดร้อนแฟชเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ค่ะจัดโปรลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือสามารถผ่อนได้โดยไม่มีบัตรเครดิตร้อนขนาดนี้ต้องจัดของมันต้องมีอาทิอินเวอร์เตอร์ของสยามทีวีแอร์เย็นเร็วประหยัดไฟBTU ละไม่ถึงบาทสั่งงานผ่านเสียงหรือมือถือได้ส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงโดยช่างชำนาญงานเครื่องซักผ้าเริ่มต้นเพียง 2,798 บาทซักและอบจบในเครื่องเดียวกันเพียง 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูแค่ 3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศเริ่มต้นผ่อนที่46บาททีวี55นิ้วเหลือเพียงแค่ 6,990 บาทและเอาใจนักเรียนนักศึกษาต้อนรับเปิดเทอมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมไอทีที่สุดล้ำจัดโปรลดสูงสุด 40% ครบทั้งมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กจาก Apple Samsung Acer และ Asus รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษสุดลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเก่าแลกใหม่ลดเพิ่ม 5,000 บาทและร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กตู้เย็นรางวัลรวมทั้งหมด46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะสยามทีวีร้อนนี้ของมันต้องมีค่ะเริ่มแล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม69นะคะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วก็สาขาของเราอีก5แห่งนะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าแวะชมที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นทุกสาขาของเราค่ะของโตโยต้าเชียงใหม่ที่ลำพูน3แยกเมืองง่าสันป่าตองที่จอมทองและที่สาขาฝางเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะ053-202-009ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมบริการคุณทุกท่านทุกวัน
3: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า460,000 บาท วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: ต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: จากหนังสือคนนิสัยดีโดยนายแพทย์วิทยานาควัชระนะคะมีความคิดมีแนวทางแล้วก็ทั้งมารยาทในการอยู่ในสังคมมากมายหลายเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่ตอกย้ำว่าอย่าลืมนะคะบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราทราบวันนี้จะพูดในหัวข้อมีความคิดดีคนที่มีความคิดดีมักจะแสดงกิริยาที่ดีๆออกมาให้เห็นและมักมีคำพูดที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยความคิดจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ต้องฝึกให้เป็นคนมีความคิดที่ดีอยู่เสมอความคิดเปรียบเสมือนเมล็ดพืชที่เพาะเอาไว้ในใจและรอคอยวันเติบโตเป็นความรู้สึกเป็นคำพูดเป็นการกระทำเป็นนิสัยและบุคลิกภาพของมนุษย์ต่อไปลักษณะของความคิดที่ดีๆก็เช่นรู้จักการคิดเพื่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นรู้จักอภัยในความผิดพลาดของตนเองและผู้อื่นรู้จักคิดให้กำลังใจตนเองและผู้อื่นรู้จักคิดชมเชยตนเองและผู้อื่นรู้จักคิดเป็นมิตรและมีความรักตนเองและผู้อื่นได้รู้จักคิดในแง่บวกให้มากขึ้นทำให้มองโลกและตนเองในแง่ดีได้มากยิ่งขึ้นรู้จักคิดที่จะมองไกลใฝ่ดีมีคุณธรรมและมีวินัยด้วยคิดได้อย่างนี้พฤติกรรมที่แสดงออกมามักจะงดงามใครๆก็ชอบ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz 3 2 1 Trip Trip Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1ดี
0: ฟังสามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะเริ่มต้นที่ Bee Gees ค่ะกับเพลง I O I O I O เพลงที่สองเป็นเพลงของ Mouth and McNeil เพลง How Do You Do เพลงที่สามเป็นเพลงของ Dawn นะคะ I Play and Sing นะคะก็เลือกให้ฟังทั้งสามเพลงฟังกันสนุกสนุกเพลินๆนะคะ Beautiful Sound Triple Track 3 in 1

ลาของรายการ Beautiful Sound หมดลงแล้วค่ะคงจะต้องส่งท้ายด้วยโคดดีๆก่อนจากกันนะคะทำให้คืนวันสดใสขึ้นด้วยแสงแห่งความขอบคุณ Beautiful Sound ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรายการเที่ยงวันพรุ่งนี้พบกันกับเพลงเพราะฟังสบายเหมือนเช่นเคย Beautiful Sound กันทิตาประสิทธิ์ธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพิจารณาปรับปรุงราคารับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าในกลุ่มแอดเดอร์เดิมเพื่อกดค่าไฟเป็นธรรมนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไปบูลเลขาธิการสำนักงานกกพ.เปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งที่137/2569แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนนั้นกกพ.พร้อมสนับสนุนข้อมูลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เนื่องจากจะเป็นแนวทางที่สามารถลดค่าไฟฟ้าได้อย่างแท้จริงและสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายทั้งนี้กกพ.เคยนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกพช.ให้พิจารณาปรับปรุงราคารับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าในกลุ่มแอดเดอร์และฟิตซึ่งเป็นสัญญาที่ไม่มีวันหมดอายุทำให้ต้นทุนการผลิตและราคารับซื้อไฟฟ้าในอดีตไม่สอดคล้องกับปัจจุบันที่ต้นทุนลดลงมากหลายเท่าตัวแต่ยังรับซื้อในราคาเดิมส่งผลให้ประชาชนแดกรับค่าไฟฟ้าเกินจริงประมาณหน่วยละ 13-17 สตางค์หรืออาจทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลตอบแทนในระดับสูงโดยมีมูลค่ารวมในระดับหลายหมื่นล้านบาทต่อปีขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตไฟฟ้าในแต่ละปีก่อนหน้านี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้รับข้อเสนอของกกพ.ไปพิจารณาโดยยังมีประเด็นข้อกฎหมายและเงื่อนไขสัญญาที่เกี่ยวข้องดังนั้นกกพ.จึงเห็นควรให้พิจารณาตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพ.ศ.2550มาตรา651ที่กำหนดให้อัตราค่าไฟฟ้าต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและมาตรา654ที่กำหนดให้อัตราค่าไฟฟ้าต้องเป็นธรรมทั้งต่อผู้ใช้พลังงานและผู้ประกอบการอย่างไรก็ตามประเด็นที่ต้องพิจารณาคือเงื่อนไขในสัญญาขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายได้หรือไม่หากพิจารณาแล้วว่าเงื่อนไขในสัญญาไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายจะต้องพิจารณาว่าควรยึดตามเงื่อนไขในสัญญาหรือหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในตอนชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40.25 บาทยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95 บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750 บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: BioPharm พื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
11: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3กศน.ม.6ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
12: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถ

0: และทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: You're listening.

สวัสดีบ่ายมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายของวันอังคาร19พฤษภาคม2569พร้อมกับแดดแรงและอากาศร้อนแบบไม่เผาเลยนะคะไม่แผ่วจริงๆเริ่มต้นกับ3เพลงเพราะเหมือนเดิมค่ะกับเพลงสากลราวฟังแบบสบายๆจะได้หายร้อนกันเข้าสู่โหมดของการทำงานกันต่อกับครึ่งหลังของวันด้วยงานจากศิลปินรันกะโจนส์นะคะกับแอนฟิดเรดค่ะรวมไปถึงเจนเลเทอร์กับไลท์ไอดูรวมไปถึงลิปตาแล้วก็เจมอลันกับTake You To The Moon นั่นเองค่ะ3เพลงต่อเนื่องกันเพลงแต่ละเพลงก็ไม่ยาวมากเท่าไหร่เป็นการเริ่มต้นเวลาช่วงบ่ายๆของการทำงานกันต่อพร้อมกับอุณหภูมิที่ค่อนข้างร้อนแรงในเชียงใหม่สภาพอากาศทั่วไปในเชียงใหม่ตอนนี้คือโอกาสฝนตกน้อยมากๆจริงๆนะคะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ33องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าเป็นอากาศที่ค่อนข้างร้อนจัดมากๆช่วงนี้จิบน้ำให้บ่อยยิ่งขึ้นกันละกันค่ะเพราะว่าน้ำจะช่วยทำให้เรารู้สึกสบายแล้วก็ทำให้ผ่อนคลายได้ช่วงนี้ต้องน้ำเย็นเท่านั้นถึงจะช่วยทำให้อุณหภูมิในร่างกายของเราลดลงได้ห้องแอร์ก็ช่วยได้ไม่แปลกใจที่หลายคนจะหนีเข้าห้างหรือว่าไปคาเฟ่ที่มีเครื่องปรับอากาศอะไรประมาณนี้จะได้เย็นสบายกันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็ฟังเพลงเป็นพื้นการในชั่วโมงนี้ของเรา3ชั่วโมงชั่วโมงแรกฟังเพลงสากลเพราะกับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงงานของ All For One เพลงนี้บ้าง I Can Love You Like That ค่ะ

24/7 นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเป็นเวอร์ชันที่เขามาทำเป็นรีมิกซ์นะเป็นวิลเลียมเฮนรี่รีมิกซ์นั่นเองก็จะเพิ่มแบบดนตรีขึ้นมานิดนึงแต่ว่าเนื้อหาทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะอาจจะเพิ่มแบบสีสันของเพลงมานิดนึงค่ะคุณผู้ฟังเพิ่มดนตรีมาให้แบบมีความคึกคักเล็กน้อยแต่ว่าคนร้องก็ยังคงเดิมแล้วก็รวมไปถึงเนื้อเพลงต่างๆก็ยังคงเดิมอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่ก็ยังเพราะอยู่นั่นเองค่ะงานของอลิซาวูดเพลงนี้นะคะก่อนหน้านั้นมี All for One ด้วยกับ I Can Love You Like That นะตอนนี้บ่ายโมงกับ28นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะซึ่งตอนนี้หลายคนน่าจะติดตามข่าวสารการในส่วนโดยส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดที่ประชุมครม.เห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วยคนทั้งหมด43ล้านคนค่ะก็จะมีทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ300บวก700เท่ากับ 1,000 บาทไม่ต้องทำอะไรเงินเข้าบัตรซื้อของร้านธงฟ้าเริ่มตั้งแต่1มิถุนายนนะคะส่วนโครงการคนละครึ่งพลัสลงทะเบียนผ่านเป่าตังตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้าภารกิจของหลายๆคนที่ต้องตื่นแต่เช้าเตรียมเน็ตให้ดีนะคะแล้วก็ลงทะเบียนกันค่ะเพราะต้องลงทะเบียนใหม่หมดเลยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเริ่มใช้1มิถุนายนนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่หลายคนรออยู่เดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าใครจะได้บ้างนั่นเองค่ะเพราะว่า

มันต้องช่วงชิงกันเล็กน้อยต้องดูเน็ตต้องดูอะไรให้ทันด้วยกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันบ่ายนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่แนะนำความสวยในการให้คนได้เลือกกันนะคะรถเล็กๆแต่ว่าขับสบายจริงๆแล้วจะว่าไปก็ไม่เล็กนะเป็นรถที่สามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์แล้วก็สวยมากๆกับ Yaris Cross คันนี้เชื่อว่าหลายคนชอบนะคะบอดี้เขาค่อนข้างดีขับง่ายผ่อนสบายมาพร้อมกับข้อเสนอสุดคุ้มค่ะจัดให้กับทางเลือกที่1 นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 5,717 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยและทางเลือกที่2 Toyota ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันค่ะช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทด้วยเพิ่มความอุ่นใจปีขั้นนะคะกับการขยายการคุ้มครอง TCFR Plus สูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเข้าเช็คระยะตามกำหนดขยายระยะเวลาของการรับรองใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริดนาน10ปีพร้อมรับประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางค่ะวันนี้จนถึง30 มิถุนายนนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสนใจแวะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเทสต์ไดร์และเลือกรถที่ใช่ตามสไตล์ของการใช้งานคุณได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเซียไคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูนคอลเซ็นเตอร์สอบถามเพิ่มเติม0532020009เปิดให้บริการ8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะ Head Story เพลงนี้ค่ะ Dancing Under the Sun ค่ะ

0: ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the music

็หลายๆคนนะคะโดยเฉพาะคนเชียงใหม่แล้วก็น่าจะทั่วไปแหละต้องบอกว่าคิดถึงฝนมากๆเลยทีเดียวหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ไม่มีฝนเลยนะคะถ้าที่ดูนี่คือร้อนแบบเต็มที่ 300% ทุกอนูของเชียงใหม่ตอนนี้มีแต่ความร้อนแล้วก็แดดค่อนข้างแรงทีเดียวค่ะ No Lie เพลงนี้เชนพอนส์นะคะก่อนนั้นมีเจสเกนกับ IVB แดดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังบ่ายโมงกับ43นาทีแล้วนะคะกับชั่วโมงแรกของเราและเพลงสากลพร้อมด้วยกันที่นี่กับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เพลินๆกันไปเพลงจังหวะช้าบ้างจังหวะคึกคักบ้างจะได้ตื่นเพราะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนหลังจากทานมื้อเที่ยงไปอาจจะมีอาการแบบง่วงบ้างเล็กน้อยนะคะฟังเพลงให้คึกคักกันนิดนึงแล้วกันค่ะอเล็กซานดราเพลงนี้กับมิสเตอร์เซ็กซ์บิท

เงินจากพิทบูเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง International Love ไหมคะก่อนนั้นมีเทลคอสกับเบรกยูฮาร์ด้วยและบอมบี้กับบัมบี้ไรท์บูมแบงแบงนั่นแหละนะคะเวลาจะหมดแล้วค่ะแป๊บเดียวใกล้จะบ่ายสองเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะคะฟังข่าวกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมกับเพลงไทยกันเหมือนเดิมค่ะก็จะมีทั้งเพลงไทยเพลงสากลแล้วก็มีชั้นซองในชั่วโมงบ่ายสามครึ่งให้คุณผู้ฟังได้ติดตามได้ฟังกันด้วยทำงานกันไปฟังเพลงกันไปก็แฮปปี้ดีเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดไปมีจิบน้ำกันด้วยกันละกันนะคะส่งได้ด้วยงานของลิซ่าเพลงนี้กับBad Angelค่ะเจอกันชั่วโมงหน้านะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะมอกแผงโซลาเซลล์ยกระดับมาตรฐานภาคบังคับหนุนติดโซลารูฟท็อปปลอดภัยลดเสี่ยงเตรียมแจกคู่มือฉบับประชาชนนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าปัจจุบันประชาชนจำนวนมากเริ่มหันมาติดตั้งโซลารูฟท็อปภายในบ้านเพื่อลดค่าไฟฟ้าและใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือเรื่องของความปลอดภัยในการเลือกซื้ออุปกรณ์และการติดตั้งที่ให้ได้มาตรฐานทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีความเป็นห่วงกรณีอาจกระทบกับความเชื่อมั่นของผู้ที่มีแผนติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยทางสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมสมอได้ออกมาตรฐานครอบคลุมทั้งระบบได้แก่แผงโซลาร์เซลล์อินเวอร์เตอร์คอนเวอร์เตอร์แบตเตอรี่สายไฟ PV การออกแบบติดตั้งและทดสอบระบบซึ่งกำลังผลักดันเป็นมาตรฐานบังคับภายในต้นปี2570การผลักดันมอกระบบแผงโซลาร์เซลล์จะเป็นเครื่องมือวางโรดแมปสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานการผลิตอุปกรณ์ครบวงจรในประเทศขณะเดียวกันจะมีการออกคู่มือการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ปลอดภัยโดยก่อนติดตั้งควรศึกษาก่อนว่าระบบโซลาร์เซลล์ที่ต้องการใช้งานเป็นแบบใดทั้งระบบออนกริดที่เชื่อมต่อกับไฟฟ้าของการไฟฟ้าระบบออฟกริดที่ใช้ไฟแยกเฉพาะหรือระบบไฮบริดที่ผสมทั้งสองแบบเพื่อเลือกให้เหมาะกับงบประมาณและลักษณะการใช้งานนอกจากนี้ควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีเครื่องหมายรับรองมอกหรือมาตรฐานสากลรวมถึงเลือกสายไฟและอินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสมกับระบบเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีออกมาตรการจูงใจแรงโดยให้ผู้ที่ติดตั้งโซลารูฟท็อปลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาทสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปีภาษี2568ถึง2570และยังมีการอนุมัติรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากภาคประชาชนโซลาครัวเรือนในอัตรา 2.20 บาทต่อหน่วยด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: ตื่น ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: You're listening to 92.3 FM.

ขอให้เธอหายดีไม่ว่าเธอจะป่วยด้วยเรื่องใดก็แล้วแต่ไม่สบายไม่สบายกายไม่สบายใจก็ขอให้เธอหายดีหายไวๆนะคะช่วงนี้คนป่วยเยอะอยู่นะไปโรงพยาบาลทีนี้รอคิวกันเป็นวันกันเลยทีเดียวต้นตะวันค่ะและไม่ใช่ต้นตะวันต้นแล้วก็เฟิร์สวันกับขอให้เธอหายดีก่อนในนั้นมีTattoo Colorด้วยกับขอให้เราทั้งคู่โชคดีนะคะมาดูทำลายในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างซึ่งก่อนในนี้อาจจะรู้บางส่วนนะคะว่าจะต้องลงทะเบียนวันที่เท่าไหร่ล่าสุดวันนี้ก็มีการประชุมที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีนะคะ19พฤษภาคมเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศครอบคลุมผู้ได้รับสิทธิ์กว่า43ล้านคนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนและก็กลุ่มประชาชนทั่วไป30ล้านคนนะคะเราจะเป็น1ใน30ล้านคนเดี๋ยวมาดูกันว่า25วันจันทร์หน้าลงทะเบียนได้หรือเปล่าส่วนกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนก็คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะรับเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนไปเลยใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าได้รับสิทธิ์อัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนนะคะส่วนกลุ่มทั่วไปคนละครึ่งพลัสนี่แหละ60ต่อ40นั่นเองค่ะคือรัฐช่วยจ่าย 60% และประชาชนจ่ายเอง 40% ก็เลยไม่ได้ชื่อใช้ชื่อแบบกันเป็นโครงการคนละครึ่งแบบจริงๆจังๆก็คือรัฐช่วย60นะคะประชาชนจ่ายเอง40ค่ะวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนนาน4เดือนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์เท่านั้นเพราะฉะนั้นช่วงเวลาก่อนที่จะลงทะเบียนใครที่ลงทะเบียนรอบที่แล้วหมายถึงว่าคราวที่แล้วไม่ได้ติดขัดปัญหาสแกนหน้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยรีบไปทำให้เสร็จก่อนวันที่25กันละกันค่ะเพราะว่าสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังค์เท่านั้นตั้งแต่25ถึง28พฤษภาคมและเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1มิถุนายนถึง30กันยาเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนอายุ18ปีขึ้นไปสัญชาติไทยมีบัตรประชาชนไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะไม่เคยถูกระงับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาก็สามารถใช้ได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเดียวมาดูกันนะคะว่าเราจะลงทะเบียนทันหรือเปล่าเพราะว่าคนก็ค่อนข้างเยอะจริงๆแล้วเขาให้ลงทะเบียนกันหลายวันแต่วันแรกอ่ะ25พฤษภาคมซึ่งไม่รู้ว่าวันแรกจะเต็มน่าจะยังไม่ค่อยไม่เต็มขนาดนั้นนะคะเพราะว่าจะมีหลงเหลือบ้างค่อยๆลงทะเบียนกันไปกันละกันค่ะเปิดให้ลงทะเบียน25ถึง30พฤษภาคมตั้งแต่ช่วงเช้าตื่นเช้าๆแล้วก็ลงทะเบียนกันจะได้มีเวลาในการที่จะแบบทำโน่นทำนี่แต่ช่วงนี้ใครที่ลงทะเบียนครั้งแรกที่แล้วไม่ผ่านก็สามารถที่จะไปติดต่อธนาคารในการยืนยันตัวตนต่างๆให้เรียบร้อยจะได้ไม่พลาดกันในรอบนี้นะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะฟังเพลงกันต่อในชั่วโมงที่2ของเรามาถึงงานของโปเตโต้เพลงนี้บ้างรู้สึกไหมคะว่าช่วงนี้หลายคนบอกว่าชีวิตวุ่นวายยุ่งเหยิงอาจจะวุ่นวายด้วยความที่เปิดเทอมด้วยแล้วก็มีเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะโปรเจคเตอร์เพลงนี้กับชีวิตวุ่นวายค่ะ

นไม่ซาเพราะว่าฝนไม่ตกนะเรนโซนไม่อยากจะเปิดเพลงนี้ท่ามกลางสายฝนจริงๆแต่ฝนไม่มาแดดแรงอย่างเดียวเลยนะเวลานี้นะคะงานจากเมย์ราบค่ะและซีดายกับเรนโซนก่อนนั้นมีงานของเมย์ด้วยกับยิ่งห้ามยิ่งยุและโปเตโต้กับชีวิตวุ่นวายใครที่มีชีวิตวุ่นวายก็ต้องปล่อยวางบ้างอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดบางทีอาจจะมีบางเวลาที่เรารู้สึกวุ่นวายแต่ก็มีบางเวลาที่เราก็ต้องรู้สึกผ่อนคลายกันบ้างนะคะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะมาพร้อมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลพร้อมไหมคะสำหรับน้องๆที่จะต้องสมัครเรียนรอดอหรือว่านักศึกษาวิชาทหารค่ะซึ่งตอนนี้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเรามีบริการตรวจสุขภาพโดยแพทย์พร้อมออกใบรับรองแพทย์ Walk-in ได้ไม่ต้องจองคิวนะสามารถได้จะโหลดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ได้ที่เว็บไซต์เปิดให้บริการตั้งแต่ 8:00 นถึง 22:00 นที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอสอบถามเพิ่มเติมที่053-200-002ต่อ2187ได้ค่ะและตอนนี้โอกาสร่วมงานกับทีมแพทย์มืออาชีพมาถึงแล้วนะคะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเปิดรับสมัครแพทย์หลายสาขาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยดุจคนในครอบครัวพร้อมเติบโตไปด้วยกันในสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการทำงานอบอุ่นและก็เป็นมืออาชีพด้วยค่ะตำแหน่งที่เปิดรับในตอนนี้ก็มีศัลยแพทย์ทั่วไปแพทย์อายุรกรรมค่ะแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินสูตินารีเวชศาสตร์นะคะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปแล้วก็ทันตแพทย์ด้วยโอกาสและมีสวัสดิการและโอกาสเติบโตครบครันเลยทีเดียวค่ะการันตีรายได้ต่อเดือนสนับสนุนการอบรมและพัฒนาศักยภาพส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัวมีห้องพักแพทย์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยสนใจร่วมหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมที่แผนกบุคคลและธุรการชั้น2โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้089-961-8004ค่ะ089-961-8004และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะมาถึงงานของปันเพลงนี้บ้างรักให้เธอได้รู้ค่ะ

0: ดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
5: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio 92.

จาก Act Art นะคะก็ยังเป็นเธอตอนนั้นงานของ Mr. Sad นะคะทำไมต้องเป็นเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นเธอและก็ยังเป็นเธออยู่เหมือนเดิมนะคะต้องเป็นเธอที่โดนใจคนนั้นแหละนะคะคุณฟังบ่าย2กับ45นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะและชั่วโมงนี้ค่ะเรามาพร้อมกับความมั่นใจต้องบอกเลยนะคะว่าความมั่นใจของเราคือสิ่งสำคัญไม่ว่าคุณจะทำงานจะทำอะไรความมั่นใจต้องมาก่อนค่ะเรื่องของบุคลิกภาพสำคัญเสมอคืนความมั่นใจคุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ค่ะทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วง

ากการทำคีโมหรือทำเคมีบำบัดเราคัดสรรวิกผมแท้แล้วก็วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนและเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีได้ในทุกมุมมองค่ะเวลาจะออกงานไปงานปาร์ตี้ไหนหรือว่าไปงานสำคัญหรือว่าต้องการที่จะเสริมลุคของเราให้ดูดีไม่ต้องรอผมสั้นผมยาวเราเนรมิตให้คุณสวยได้ดังใจกับวิกผมไฮยูเชียงใหม่แวะมาดูกันได้ค่ะมีทั้งของคุณสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีด้วยแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้น้องๆพนักงานเราพร้อมให้บริการใส่ไม่เป็นเราก็มีวิธีการบอกให้ลูกค้าที่ทราบกันด้วยว่าใส่แบบไหนอะไรยังไงบ้างรับรองว่าสวยเนี๊ยบแล้วก็เนียนแน่นอนนะคะกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ช่วงนี้เรามาพร้อมกับโปรโมชั่นลดโทษจัดหนักพิเศษกว่า 40-70% ให้คุณได้ใส่วิกผมเสริมความมั่นใจหลายแบบมากๆเลยทีเดียวค่ะที่สำคัญสิ่งที่เราเน้นก็คือเรื่องของความสวยและความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดไม่มีใครดูออกแน่นอนว่าคุณใส่วิกผมนั่นเองนะสนใจปรึกษาเราสอบถามเพิ่มเติมได้และพิเศษยิ่งขึ้นค่ะสำหรับลูกค้าที่ฟังจากคลื่นเราเชียงใหม่เรดิโอและบอกว่าได้ยินชื่อของวิกผมไฮยูจากเชียงใหม่เรดิโอมีสิทธิพิเศษมีโปรโมชั่นพิเศษให้คุณแถให้คุณได้พิจารณารับกันด้วยค่ะคุณฟังขึ้นลดจัดหนักมากขึ้นกว่าเดิมได้สัมไปสนใจแวะไปกันได้ค่ะกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่อยู่ที่ชั้น2มีโชคพราซาเปิดให้บริการทุกวันนะคะสอบถามเพิ่มเติม0918583613 0918583613หรือว่าจะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook ของเราไปดูรีวิวแล้วก็ตัวอย่างสินค้าได้ที่ HiYou Weeks ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเปิดทุกวันตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.อยู่ที่ชั้น2มีโชคพราซาไปไม่ถูกสามารถที่จะโทรสอบถามเราได้อย่าไม่โทรกันนะคะ0918583613อยากจะไปออกงานแต่งคอสเพลย์สวยๆก็สามารถเลือกได้มีหลายแบบให้คุณได้เลือกกันเชิญได้กับวิผม HiYou เชียงใหม่รับรองว่าสวยเนี๊ยบและคืนความมั่นใจให้กับคุณมากยิ่งขึ้นที่สำคัญที่บอกไปว่าราคาพิเศษบ้างช่วงนี้ลด 40-70% ฟังจากเชียงใหม่เรดิโอลดเพิ่มไปอีกค่ะคุณผู้ฟังสบายใจใส่วิกผมให้มั่นใจไฮยูเชียงใหม่พร้อมให้การดูแลคุณนะคะมาถึงงานของครีมแมนดาและวอทอีฟเพลงนี้กับเหตุผลค่ะ

Love เพลงนี้ค่ะสองกันหนึ่งต้องเป็นวันของเราบ้างไม่ว่าจะเรื่องใดก็แล้วแต่หลายคนก็มีความแบบตั้งอกตั้งใจในการใช้ชีวิตอย่างดีนะแต่บางทีมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มาทำให้รู้สึกว่ามันก็มีความวุ่นวายมีความยุ่งเหยิงตามมาเยอะเลยนี่คือ One and Love กับสักวันหนึ่งนะคะก่อนในนั้นมี Three Man Down What If กับเหตุผลด้วยค่ะเวลาจะหมดในชั่วโมงนี้แล้วกับคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวยังอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงในชั่วโมงหน้ายังมีเพลงเพราะและเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยฟังกันยาวๆไปถึง4โมงเย็น3ชั่วโมงของพี่เตือนในช่วงบ่ายกันด้วยค่ะและชั่วโมงหน้าจะมีเอเชียนซองมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้ก่อนกันละกันจริงๆแล้วในเวอร์ชันเดิมก็น่าฟังนะเวอร์ชันใหม่มันก็มีความพิเศษตรงที่มันมีความใหม่ของศิลปินหน้าใหม่ที่ร้องเพลงที่ไม่ได้เก่ามากมายแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่น่าฟังทีเดียวส่วนตัวชอบเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังงานของกัญชลีเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเรื่องจริงนะคะก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเราต้องอยู่กับเรื่องจริงให้ได้อาจจะเป็นเรื่องคาดหวังอาจจะเป็นความสมมติที่เราอยากจะให้เป็นแบบน้นแบบนี้แต่เรื่องจริงนี่สิมันคือชีวิตจริงของเรานะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะยกระดับรักษาทางไกลผ่านเทเลเมดิซีนครอบคลุมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง26โรคลดภาระเดินทางผู้ประกันตนส่งยาถึงบ้านไม่ต้องสำรองจ่ายนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์โดยใช้ระบบบริการทางการแพทย์ทางไกลเทเลเมดิซีนในช่วงสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึงวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ประกันตนซึ่งมีสาระสำคัญครอบคลุมผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังจำนวน26ชนิดในกรณีผู้ป่วยนอก OPD สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการแก่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการในอัตรา65บาทต่อครั้งระยะเวลา3เดือนสำหรับผู้ป่วยที่อาการคงที่เหมาะกับการติดตามอาการและรับยาต่อเนื่องผ่านระบบการรักษาทางไกลหรือออนไลน์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการติดตามอาการและรับยาต่อเนื่องปัจจุบันมีสถานพยาบาลเข้าร่วมบริการทางการแพทย์ทางไกลเทเลเมดิซีนกับสำนักงานประกันสังคมแล้วจำนวน118แห่งทั่วประเทศเพื่อรองรับการเข้าถึงบริการของผู้ประกันตนได้อย่างสะดวกรวดเร็วลดความแออัดในการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลและสามารถใช้บริการจัดส่งยาถึงบ้านได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายโรคเรื้อรัง26ชนิดที่เข้าร่วมโครงการเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงมะเร็งไตวายเรื้อรังโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางจิตเวชนางสามพันจนากล่าวว่าสถานพยาบาลที่เข้าร่วมต้องมีระบบเทเลเมดิซีนที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมีบุคลากรทางการแพทย์บริการผ่านระบบดิจิทัลพร้อมระบบอินแนนตัวตนและรักษาความปลอดภัยข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมาตรการนี้ช่วยให้ผู้ประกันตนโดยเฉพาะกลุ่มโรคเรื้อรังเข้าถึงการรักษาได้ต่อเนื่องลดภาระค่าใช้จ่ายและการเดินทางสอดคล้องกับการยกระดับบริการสาธารณสุขในยุคดิจิทัลจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็ม5สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบ

0: การโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92

ียนจากแหลมนะคะคุณผู้ฟังนี่คือคัสตาร์ดนั่นเองค่ะน่าจะเป็นเมนูหนึ่งที่หลายคนชอบนะคะก่อนในนั้นมีพลพลกับไร้น้ำหนักค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง3ชั่วโมงช่วงบ่ายๆฟังเพลงเพลินๆและทำงานไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังก็แน่นอนว่าช่วงนี้หลายคนก็จะโฟกัสเรื่องของการทำงานเรื่องของเวลาในการเดินทางมากกว่าเพราะว่าช่วงนี้นอกเหนือจากอากาศร้อนมากๆก็คือรถติดมากๆแล้วก็หลายเส้นทางเชียงใหม่เราก็จะมีการทำถนนปิดโน่นปิดนี่เยอะเลยทีเดียวไม่แปลกใจที่ตอนเย็นทุกเย็นก็จะมีทั้งในส่วนของรถราที่ติดหนักมากไม่ติดหนักมากจากปัญหาการจราจรก็ติดหนักจากการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากให้วางแผนในการเดินทางให้ดีช่วงนี้ของจริงตื่นให้เช้าขึ้นแล้วก็บริหารเวลาของตัวเองให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดบริหารไม่ดีรถติดเนี่ยเปลืองน้ำมันนะน้ำมันก็ขึ้นเอาขึ้นเอาเลยทีเดียวหนักหน่วงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันช่วงนี้นะคะเซสเตอร์เพลงนี้ค่ะหมดชีวิตหมดที่ชีวิตของคนคนหนึ่งจะมีจากรักแห่งสีลมค่ะ

สุดท้ายก็ต้องหายใจแล้วก็ไปต่อค่ะไม่จะยากลำบากแค่ไหนเอาใจช่วยทุกคนนะคะลาปนูนและหนุ่มกลาหายใจแล้วไปต่อก่อนนั้นมีเพลงของตู่ภพธรนะคะหากฉันตายและเจเซเตอร์หมดชีวิตหมดที่ชีวิตของคนคนหนึ่งจะมีตอนนี้บ่าย3กับ29นาทีค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่นะคะนอกเหนือจะมีรถคันใหม่คุณได้เลือกเยอะหลายรุ่นจะเป็นรถขับสบายๆทั้ง Yaris Active Yaris Cross หรือว่าจะเป็นความใหม่ล่าสุดของ Land Cruiser FJ และรถกระบะของเราทั้ง Hilux Trevo Hilux Tavo กันแล้วเรื่องการดูแลรถก็สำคัญเช่นเดียวกันค่ะเราให้ความสำคัญกับการดูแลรถให้คุณขับขี่อย่างสบายใจเปลี่ยนยางครั้งนี้ให้คุณได้รับโปรโมชั่นพิเศษทั้งคุ้มครบจบในที่เดียวนะคะกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ที่พร้อมดูแลคุณทั้ง6สาขาเลยค่ะโปรสุดใช่ไปได้สุดคุ้มฟีลดีๆทุกระยะส่วนลดยางรถยนต์ตามขอบยางทุกยี่ห้อทุกขนาดมือเปลี่ยนยาง4เส้นส่วนลดและโปรโมชั่นสมัครเพิ่มเติมสมัครยางรถยนต์เฉพาะรุ่นฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อมือเปลี่ยนยาง4เส้นและฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรมือเปลี่ยนยาง4เส้นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ6สาขาเราพร้อมให้บริการเสมอสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนเปิดให้บริการ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะป่ามีเพลงนี้บ้างห้อง4มุมซ้ายค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่าย

0: ึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17 น.ถึง 23 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิกส
2: ์ Refresh Refill the music

ริมูจินค่ะคุณผู้ฟัง Traffic Light เพลงนี้นะคะก่อนหน้านั้นมีมูลเลเฟอร์ด้วยสิ่งของพันและโลโก้กับ Say Yes ค่ะครึ่งหลังแล้วนะคะบ่าย3กับ45นาทีมีความครึ้มมาให้เราได้ใจชื้นมานิดนึงว่าเอ๊ะอาจจะมีฝนหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูนี้ก็แค่ครึ้มๆอย่างเดียวนะคะคุณผู้ฟังลมยังนิ่งแล้วก็ไม่มีใดๆเกิดขึ้นก็ลุ้นกันต่อว่าจะมีไหมแต่ไม่มีก็ดีนะเพราะว่าช่วงนี้เปิดเทอมด้วยแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการใส่ขันดอกด้วยค่ะคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่ได้ไปวันนี้วันสุดท้ายเย็นนี้คืนนี้คืนสุดท้ายสิเชื่อว่าคนจะเยอะแน่นอนส่วนงานต่อๆไปก็มีเรื่อยๆค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่เราไม่เหงาแน่นอนอย่างงานเตี่ยวขึ้นดอยนะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมขึ้นในวันเสาร์ที่30พฤษภาคมก็คือเสาร์หน้ายังไม่ใช่เสาร์นี้เสาร์หน้าจะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในการเดินขึ้นดอยนมัสการพระธาตุดอยสุเทพเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งจะเริ่มตั้งแต่17:30 นจะมีการปิดกั้นการจราจรบริเวณหน้ามช.โดยผู้ที่จะมาร่วมกิจกรรมให้นำรถไปจอดในมช.ส่วนที่มีบัตรนะที่ทางวัดกำหนดหรือว่ามีบ้านพักอาศัยอยู่ในด้านบนก็สามารถใช้เส้นทางได้ค่ะสำหรับโรงทานต่างๆก็ต้องมาก่อน17:00 นเพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ในการให้บริการกับประชาชนนะคะมีการจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาจราจรในจุดสำคัญตั้งแต่แยกเชียงใหม่ภูคำจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพเลยค่ะแล้วก็มีการทำวงเวียนขนาดใหญ่ที่แยกเชียงใหม่ภูคำจะทำก็ต่อเมื่อมีปริมาณรถมากโดยที่ดูปริมาณรถเป็นหลักนะคะจึงแจ้งไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจแล้วก็การวางแผนในการร่วมกิจกรรมหรือว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนั่นเองค่ะก็ในช่วงเวลาประมาณช่วง 4-5 โมงนี่แหละรถเยอะแน่นอน30พฤษภาคมก็คือวันเสาร์หน้านะคะหลังจากนั้นก็จะมีหลายๆงานจัดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะบอกแล้วว่าเชียงใหม่เราไม่มีเหงาแน่นอนนะคะในนี้คุณถามมาค่ะจากเพลงประกอบซีรีส์ Dynamite Kiss นะคะ Special Day ค่ะ

พลงที่คุ้นเคยเสมอค่ะคุณผู้ฟังไอคอนเพลงนี้กับ Love Scenario นะคะก่อนหน้านั้นมีทินชอปด้วยกับ Love Is แล้วก็งานจากเพลงประกอบซีรีส์ Dynamite Kiss กับ Social Day เวลาหมดแล้วค่ะส่งท้ายกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาเจอกัน 5:00 น.ถึง 6:00 น.ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการ Mass FM นะคะส่งท้ายด้วยงานของคาวาซาเพลงนี้กับมาริอาค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเครื่องบินลำเลียง Y-20 จีนลงจอดเชียงใหม่นำทบจีนฝึกร่วมทหารรบพิเศษทัพบกไทย Strike 2026ลงจอดได้เพราะมีข้อตกลงร่วมพลอากาศโทจักริดธรรมวิชัยโฆษกกองทัพอากาศสยบกระแสข่าวยกเลิกการฝึกร่วมทอไทยจีนฝ่าขั้น Strike 2026ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้น 14-27 พฤษภาคมนี้ว่าขอยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกการฝึกแต่เป็นการเลื่อนออกไปเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมตามความประสงค์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในระหว่างการประชุมหารือโดยยังคงเป็นไปตามวงรอบที่กำหนดไว้ส่วนกรณีที่มีเครื่องบินลำเลียง Y-20 ของกองทัพจีนลงจอดที่สนามบินจังหวัดเชียงใหม่นั้นพลอากาศโทจักริดกล่าวว่าเรามี MOU กันไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินประเภทใดก็สามารถขออนุญาตลงจอดได้ซึ่งเป็นภารกิจฝึกร่วมกับเหล่าทัพอื่นหรือเป็นภารกิจขนส่งสิ่งของก็ได้เช่นเดียวกับกรณีที่เครื่องบินลำเลียงของจีนเคยมาลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นกรณีพิเศษเครื่องบินดังกล่าวของจีนที่มาจอดที่เชียงใหม่เนื่องจากนำกำลังพลทหารทบจีนมาร่วมฝึก Strike 2026กับหน่วยรบพิเศษกองทัพบกที่ค่ายรบพิเศษแม่ริมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพอ่
5: านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อะ
7: ไปหาหมอเธ
8: อไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
14: Mass FM. Mass. Mass. Mass. F.

0: เดินทางไปไกลบ้านที่เราอยู่เพื่อจะรู้ว่าบ้านเราน่ารักแค่ไหน
1: เราอาจจะแดนซ์กระจายแต่ก็รู้ว่ารำไทยสวยที่สุดเราอาจจะเพลินกับอาหารนานาชาติได้แต่ก็ไม่อิ่มใจเท่าอาหารไทยของเราเอง
2: Chiang Mai the most splendid city of culture
3: We love Chiang Mai
4: We love Thailand
5: Yes we love Thailand
0: Chiang Mai ประเทศไทยบ้านที่ยิ่งใหญ่ในวัฒนธรรมบ้านที่เราภูมิใจ
1: ร่วมตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการฟื้นคืนวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยจากใจ Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
6: Fora B
1: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
7: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใคร
8: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
9: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
7: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่า
7: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคา

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันในวันที่อากาศยังร้อนนะคะอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนี้แตะถึง39องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะคะที่หลายท่านจะเหงื่อตกเหงื่อไหลโดยเฉพาะยามที่อยู่กลางแจ้งปริมาณฝนลดลงในช่วงวันนี้นะคะประมาณ 40% ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หากว่าเป็นไปตามการคาดการณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นพรุ่งนี้ครอบคลุม 60% มะรืน 70% คาดว่าวันศุกร์จะมีปริมาณฝนถึง 80% ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเมื่อฝนเยอะอุณหภูมิก็ลดลงสูงสุดแตะที่ประมาณ32องศาเซลเซียสในขณะเดียวกันก็ได้มีการพยากรณ์สภาวะอากาศทั่วไปวันนี้จนถึง21พฤษภาคมบริเวณภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักบางแห่งนะคะดูแลรักษาสุขภาพนะคะในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะวันสุดท้ายกับประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารพรุ่งนี้วันออกอินทขินค่ะจะมีพิธีทำบุญตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงทำบุญเลี้ยงเพลก็ขอเชิญชวนนะคะร่วมประเพณีที่งดงามด้วยความศรัทธาสืบสานต่อมานับหลายร้อยปีเชิญนะคะใส่ขันดอกวันนี้เย็นนี้วันสุดท้ายค่ะและพรุ่งนี้ขอเชิญนะคะร่วมทำบุญออกอินทขินที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ

0: แรงบันดาลใจบริษัทหรือองค์กรที่จัดระบบดีแล้วจะไม่มีปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องแก้ไขหรือถ้ามีก็จะน้อยมากที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะผู้บริหารได้มองเห็นล่วงหน้าถึงปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นและได้จัดวิธีการอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหาเอาไว้แล้วการจัดระบบงานที่ดีเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งที่พิสูจน์ว่าบริษัทหรือองค์กรนั้นล้มเหลวหรือสำเร็จ
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือ
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทำร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะคิดส์พลัสศูนย์เสริมพัฒนาการเด็กสาขามีโชคพลาซ่าที่นี่เปิดโลกกว้างลูกของคุณด้วยประสบการณ์มากกว่า23ปีผ่านการสอนหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเพื่อทุกการเติบโตของลูกมีคุณภาพและมีความสุข Kids Plus กระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีโชคพลาซ่าชั้น3โซนหอนาฬิกาค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรีพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิเกอร์ล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
6: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ฟอร์บีมีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่พรอสเพอลิสสครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
5: ฟอร์บีจากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากล
3: สร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
6: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
5: นและฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
7: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
5: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
7: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
8: From passion to creation
7: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
8: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
7: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเท
9: ทศบาลนครเชียงใหม
10: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
9: นครแห่งความสุข
10: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
9: ่พระเจ้าอุ่มเมืองหรือพระเจ้าแป๊ขึดประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนมีหนึ่งพระพุทธรูปสำคัญที่ถูกกล่าวขานเสมอนั่นคือพระเจ้าอุ่มเมืองหรือพระเจ้าแป๊ขึดเป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานเป็นประธานอยู่บนดกเสาอินทขีนเสาหลักเมืองเชียงใหม่ภายในวิหารเสาอินทขีนวัดเจดีหลวงวรวิหารอุ่มเมืองภาษาล้านนาหมายถึงพระพุทธรูปที่ปกห่มรักษาคุ้มครองบ้านเมืองอุ้มบ้านอุ้มเมืองให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแป๊ภาษาล้านนาหมายถึงชัยชนะความสำเร็จความสมหวังความสมปรารถนาชนะสำเร็จสมปรารถนาทุกอย่างขึดหมายถึงเสนียดจันไรอัปมงคลที่อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทําของมนุษย์เองขึดนั้นมีหลายประเภทเช่นขึดเกี่ยวกับวัดขึดเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านประจำเมืองขึดเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ตลาดพื้นที่ทางการเกษตรต้นไม้สัตว์ที่อยู่อาศัยเป็นต้นแปลงสวยดอกงามๆมาห่วมบุญกันนะเจ้าถึง19พฤษภาคม2569ณวัดเจดีหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบพระคุณข้อมูลวัดเจดีหลวงวรวิหาร
10: เทศบาลนครเชียงใหม
9: ่เทศบาลนครเชียงใหม
10: ่นครแห่งความสุข
9: นครแห่งความสุข
10: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
11: คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้นายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นางสาวกาญชนกประกาศวุฒิสารรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอาหารสำหรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาณชั้น1ลาน P103 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดงานสำหรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาประจำปีงบประมาณ2569เพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ล้านนาซึ่งมีความโดดเด่นทั้งด้านอาหารวิถีชีวิตภาษาประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าสำหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาประกอบด้วย3กิจกรรมหลักได้แก่การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาหารชาติพันธุ์ระหว่างวันที่27และ28พฤษภาคมการประกวดและสาธิตเมนูอาหารพื้นถิ่นระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคมและกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารชาติพันธุ์ล้านนาเพื่อสร้างการรับรู้กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ทั้ง4จังหวัดค่ะ

นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ความมั่นใจทำให้คนเราเล็งเห็นถึงความเป็นจริงของโลกที่เราอาศัยอยู่ซึ่งความจริงดังกล่าวก็คือความเป็นจริงที่ว่าความสำเร็จนั้นมีความเป็นไปได้เนื่องจากผู้ที่มีความมั่นใจจะมีความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของบุคคลที่ประสบความสำเร็จและพวกเขาก็ศึกษาเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนค่ะจากงานวิจัยเกี่ยวกับบุรุษในชนชั้นกลางผู้มีพื้นเพที่คล้ายคลึงกันพบว่าพวกเขามีทัศนะเกี่ยวกับความยากง่ายที่จะประสบความสำเร็จในเชิงเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอย่างมากถึงแม้ว่าคนเหล่านี้จะมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่คล้ายคลึงกันเพียงใดแต่คนบางกลุ่มกลับมองว่าโลกไม่ได้เข้าข้างพวกเขาเอาเสียเลยในขณะที่คนอีกกลุ่มกลับมองเห็นโอกาสอันยิ่งใหญ่รออยู่ตรงหน้าค่ะยิ่งพวกเขามองสิ่งรอบตัวในเชิงบวกมากเท่าใดพวกเขาก็จะยิ่งมีความพึงพอใจในอาชีพการงานมากขึ้นอีกทั้งยังมีความมั่นใจในความสำเร็จในอนาคตมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ

0: ู้ฟังคะนิยมพานิชเชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: เปิดเทอมนี้ต้องมีเอเซอร์โครมบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินายดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึงพันสาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นเมื่อเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์
0: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพู

0: จมฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: ถูกจริงประทับใจ
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053093447
0: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม
3: ่อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
0: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
1: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053140232และโรงเรียนอนุบาลวารี053241163
0: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ
2: Mass FM
4: วันหนึ่งก็จะถูกค่ะ

เรื่องราวของโรคภัยโดยเฉพาะโรคระบาดในช่วงนี้นะคะทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศหลังจากมีผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสดังกล่าวแล้วหลายสิบรายสหภาพแอฟริกาเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตที่คาดว่าเกิดจากการติดเชื้ออีโบลาในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของคองโกแล้ว87รายขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของยูกันดาระบุก่อนหน้านี้ว่าชายชาวคองโกรายหนึ่งซึ่งติดเชื้ออีโบลาได้เสียชีวิตลงในยูกันดาทั้งนี้ WHO ระบุผ่านข่าวประชาสัมพันธ์ว่าแม้สถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่เข้าข่ายเกณฑ์ภาวะฉุกเฉินของการระบาดใหญ่ทั่วโลกแต่กรณีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันและกลุ่มผู้เสียชีวิตที่มีอาการสอดคล้องกับสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในจังหวัดอิตูรีแสดงเห็นถึงแนวโน้มการระบาดที่รุนแรงกว่าสิ่งที่ตรวจพบรายงานอยู่ในปัจจุบันอย่างมากพร้อมทั้งมีความเสี่ยงสูงที่จะแพร่กระจายในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคส่วนทางสำนักข่าวเกียวโดได้รายงานว่าการระบาดในจังหวัดอิตูรีเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาด้วยผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าเป็นสายพันธุ์บุนดิบูเกียวซึ่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาและองค์กรแพทย์ไร้พรมแดนระบุว่าพบครั้งแรกในยูกันดาเมื่อปี2550และมีอัตราการเสียชีวิตโดยประมาณอยู่ที่

25-40% ฮูระบุเพิ่มเติมว่าในปัจจุบันยังไม่มีการรับรองวิธีการรักษาหรือวัคซีนสำหรับไวรัสสายพันธุ์บุนดิบูเกียวนี้ทั้งนี้คองโกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของอีโบลาแล้วหลายครั้งโดยวิกฤตการแพร่ระบาดทางภาคตะวันออกของประเทศระหว่างปี2561ถึง2563ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,200 รายซึ่งครั้งนั้นได้กระตุ้นให้ฮูต้องออกประกาศภาวะฉุกเฉินเช่นเดียวกันค่ะ Mass FM Your Happiness

คุณผู้ฟังคะเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่23โรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับน้องปัญญาโชติเชิดจารีวัฒนานันท์นักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ผู้คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขอชื่นชมนะคะในความมุ่งมั่นความพยายาม

0: และการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องรวมถึงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภูมิภาคภาคเหนือตอนบนได้อย่างน่าภาคภูมิใจการเดินทางการเรียนรู้ยังไม่สิ้นสุดน้องๆยังจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวสำรองผู้แทนประเทศไทยและได้รับสิทธิ์เข้าร่วมค่ายอบรมเข้มระดับประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพปลายปีนี้ต่อไปวารีเชียงใหม่มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศรอบด้านพร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพในอนาคตวารีเชียงใหม่สคูลBeyond Tomorrow การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล0531402324ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
3: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
2: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
3: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
2: ถาว

0: 053-217-763
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
0: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
0: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: คุณผู้ฟังคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้พบกันที่กาดมณีนะคะชวนกันมาทานอาหารรอบๆริมสระน้ำพุขนาดใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดผ่านสายน้ำพุและแผ่นฟ้าที่กว้างไกลพร้อมกับลมโชยพัดเย็นสบายค่ะกาดมณีกาดนัดยามเย็นตลาดนัดอาหารศูนย์รวมสำรับกับข้าวความอร่อยในทุกรูปแบบในราคาที่ประหยัดเชิญนะคะพร้อมครอบครัวเพื่อนฝูงนัดหมายกันที่ตลาดนัดอาหารกาดมณีมีที่จอดรถสะดวกกว้างขวางบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
4: Your happiness our happiness mass fm Your happiness our happiness

0: ผู้ฟังคะฟอร์บีขอแนะนำฟอร์บีโพรโพลิสมัลต์สเปรย์ฉีดได้บ่อยแบบมั่นใจแถมรสชาติหวานอร่อยบรรเทาอาการไอเจ็บคอลมหายใจสดชื่นนะคะด้วยมีสารสกัดจากโพรโพลิสเข้มข้นมากถึง 5% และน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลกระบวนการผลิตได้มาตรฐานมั่นใจได้ค่ะว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อย่างแน่นอนเพียงราคาขวดละ130บาทสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีวันนี้ขอแนะนำฟอร์บีโพรโพลิสมัลต์สเปรย์นะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
1: ่วนัสนัน
0: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้เนอะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
1: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
0: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
1: ห้องเชียงใหม
0: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: Mass FM
3: พลังงานที่ดีงามย่อมไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบแต่ต้องการความเบาการมีชีวิตแบบไม่ต้องแข่งขันคือความมั่งคั่งสูงสุดของจิตวิญญาณPositive energy does not require perfection, but rather lightness. A life without competition is the highest wealth of the spirit.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าไวรัสฮันตะอาจกลายเป็นภัยเงียบในทวีปแอฟริกาไวรัสฮันตะอาจกลายเป็นภัยเงียบครั้งใหม่ในทวีปแอฟริกาท่ามกลางความกังวลของนักวิทยาศาสตร์ที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำนวนหนูที่เพิ่มขึ้นและระบบเฝ้าระวังโรคที่ยังอ่อนแออาจเปิดทางให้ไวรัสฮันตะแพร่กระจายโดยไม่มีใครรู้ตัวโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ขาดแคลนการตรวจวินิจฉัยและระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพไวรัสฮันตะเป็นเชื้อที่พบมานานในสัตว์ฟันแท้เช่นหนูและหนูนามนุษย์สามารถติดเชื้อได้จากการถูกกัดถูกข่วนหรือสูดเอาละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะอุจจาระหรือสารคัดหลั่งของสัตว์เข้าไปแม้ไวรัสส่วนใหญ่จะไม่แพร่จากคนสู่คนแต่บางสายพันธุ์สามารถติดต่อระหว่างมนุษย์ได้ทำให้นักวิทยาศาสตร์จับตาความเสี่ยงของการระบาดอย่างใกล้ชิดทีมนักวิจัยเดือนว่าแอฟริกาอาจกำลังเผชิญช่องโหว่การเฝ้าระวังเพราะหลายประเทศยังไม่มีศักยภาพในการตรวจหาไวรัสฮันตะอย่างเพียงพอส่งผลให้ผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่งอาจไม่ได้รับการวินิจฉัยขณะที่ระบบติดตามโรคทั้งในสัตว์ป่าและมนุษย์ยังไม่ครอบคลุมทำให้การระบาดอาจเกิดขึ้นโดยไม่ถูกตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกนักวิทยาศาสตร์ยังชี้ว่าภาวะโลกร้อนกำลังเพิ่มความเสี่ยงของไวรัสฮันตะโดยอุณหภูมิที่สูงขึ้นและฝนที่รุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนินโญอาจทำให้แหล่งอาหารของหนูเพิ่มขึ้นส่งผลให้ประชากรสัตว์ฟันแทะขยายตัวอย่างรวดเร็วและเพิ่มโอกาสที่มนุษย์จะสัมผัสเชื้อนอกจากนี้การตัดไม้ทำลายป่าการขยายพื้นที่เกษตรเมืองแร่ถนนและการเติบโตของเมืองกำลังทำลายถิ่นอาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ทำให้หนูค้างคาวและสัตว์พาหะอื่นๆเข้าใกล้ชุมชนมนุษย์มากขึ้นนักวิจัยมองว่านี่คือจุดเสี่ยงที่อาจเปิดทางให้ไวรัสจากสัตว์เข้ามาสู่คนได้ง่ายขึ้นปัจจุบันแอฟริกาพบไวรัสฮันตะหลายสายพันธุ์แล้วและยังพบเชื้อในสัตว์ชนิดอื่นนอกจากหนูเช่นตัวชรูและค้างคาวทำให้การติดตามการแพร่กระจายของโรคซับซ้อนมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการและศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างสัตว์สิ่งแวดล้อมและมนุษย์เพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสฮันตะกลายเป็นภัยระบาดใหญ่ในอนาคตจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Chiang Mai Radio, freshen up.
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
5: ์หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพ

านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่นเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหน

0: ผัดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening

ักให้พอดีไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปให้มันดูแบบสวยๆดูดีในแบบเราด้วยคะรักให้พอดีจากพี่เบิร์ดธงชัยและโนโวกับลืมไปลืมไปไม่รักกันค่ะกลับมาเจอกันรอบเย็นนะคะ 17:00 นถึง 18:00 นเป็นเพื่อนคุณฟังเดินทางกลับบ้านแล้ววันที่รถติดทุกเส้นทางทุกที่เลยทีเดียวเดินทางกลับบ้านใช้ความระมัดระวังแล้วก็ค่อยๆไปกันละกันค่ะรถอาจจะติดเล็กน้อยเพราะว่าเป็นช่วงของเลิกงานเลิกเรียนพร้อมกันแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายด้วยบริเวณโดยรอบของวัดเจดีย์หลวงคนแน่นแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นคืนสุดท้ายของการใส่ขันดอกบางคนใส่ขันดอกด้วยไปหาของกินด้วยก็เลยทำให้คนค่อนข้างแน่นมากๆเลยทีเดียวก็ดูเรื่องของการหยุดการจอดรถที่ดีด้วยกันละกันนะคะส่งท้ายช่วงเย็นของวันทำงานค่ะพรุ่งนี้จะเป็นวันพุธกลางสัปดาห์แล้วไวมากๆผ่านไปในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ของเรานะคะและแน่นอนว่าเป็นสัปดาห์ที่อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องของปริมาณรถบนท้องถนนเปิดเทอมแบบเต็มที่ 100% แล้วเรียบร้อยนะคะฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนกันจะได้ไม่เครียดกันค่ะเพราะว่าทุกเส้นทางรถแน่นรถติดแน่นอนนะคะเงินเก่าของมิกกี้เพลงนี้ค่ะอย่ามองฉันเป็นคนอื่น

ื่องนี้ก็จริงนะคะไม่เห็นใครจะแน่นอนไม่มีอะไรที่แน่นอนกับชีวิตของเราจริงๆมีวันที่ดีแล้วก็มีวันที่ไม่ดีปะปนกันไปแต่ขอให้เจอวันที่ดีดีมากกว่านะคะงั้นกล่าวของอินคาไม่เห็นใครแน่นอนและมิกกี้กับอย่ามองฉันเป็นคนอื่น 17:25 ค่ะเชียงใหม่รีดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์และอยู่ด้วยกันในช่วงเย็นกับล้ำซับคอนสตรัคชั่นกันด้วยวันนี้จะพาคุณผู้ฟังมาอัปเดตหน้างานเจาะสำรวจดินแล้วก็วางผังงานก่อสร้างบ้านสไตล์แกรนด์คอนเทมโพรารีแบบบ้านหรูกันเลยทีเดียวค่ะที่ตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงเชียงใหม่ซึ่งทีมงานของล้ำซับคอนสตรัคชั่นเขาดำเนินการวางผังแล้วก็ขุดหลุมเสาเตรียมงานก่อนเลิกลงเสาเอกเสาโทของคุณลูกค้าเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะคะซึ่งท่านที่สนใจในการที่จะสร้างบ้านต้องบอกเลยว่าไม่ว่าแบบบ้านแบบไหนเราพร้อมให้การดูแลบ้านคุณเสมอให้การสร้างบ้านเป็นเรื่องง่ายให้คุณสบายใจกับล้ำซับคอนสตรัคชั่นค่ะชุ่มฉ่ำกลางปีฝนมาแบบนี้ดีดีต้อนรับหน้าฝนนะคะกับการสร้างบ้านกับล้ำซับแถมฟรีบิวอินทั้งหลังเลยค่ะจองก่อนวันที่ถึง30มิถุนายนโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆคุ้มแน่นอนนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่นสร้างบ้านทันทีต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะลูกค้าสนใจเรื่องการสร้างบ้านสอบถามและสำรวจหน้างานได้ที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น0931965566เมื่อนี้ได้เลยค่ะ0931965566นะคะพี่กัดอยู่ที่และแยกวิคิชิวันแล้วก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของล้ำซับคอนสตรัคชั่นได้เลยค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 8:00 นถึง 17:00 นสร้างบ้านกับเราดูแลคุณทุกขั้นตอนสบายใจแน่นอนค่ะฟรีข้าวแบบเขียนแบบด้วยสร้างบ้านคุณภาพโดยทีมงานเฉพาะด้านใช้วัสดุที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานสากลติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคารับประกันผลงานโครงสร้าง7ปีและงานสถาปัตย์1ปีดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างให้ฟรีควบคุมงานโดยวิศวกรและโฟร์แมนนะคะแล้วก็มีทีมงานพาไปเลือกกระเบื้องสุขภัณฑ์คมไฟและประตูพร้อมให้บริการเสมอสอบถามเราและใช้บริการได้กับล้ำซับคอนสตรัคชั่น0931965566ได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังมาถึงงานเก่าของพี่กบทรงสิทธิ์บ้างจริงๆแล้วเพลงนี้ให้กับวันแดดดีๆอากาศดีๆจริงท้องฟ้าใสมากๆจริงนะคะวันใสๆจากพี่กบทรงสิทธิ์ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Hour.ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้าน

0: นึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
2: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002

เป็นตัวของตัวเองนี่ดีที่สุดจริงๆค่ะคุณฟางจากนี้และวันต่อไปขอเป็นตัวเองดีกว่านะคะงานเก่าของใหม่เจริญปุระเพลงนี้ดอกไม้กระจายกันค่ะ 17:39 เชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงยามเย็นของเราอยู่ด้วยกันกับการดูดีและมีความมั่นใจกันต้องยอมรับเลยว่าหลายๆคนต้องการความดูดีโดยที่ไม่ต้องพึ่งแอปนะคะเวลาเราไปเที่ยวหรือว่าเวลาที่เราจะไปออกงานที่ต่างๆหรือว่าแม้แต่งานที่เราต้องแต่งเมนทีมต่างๆแล้วก็คอสเพลเรื่องของเส้นผมแล้วก็ทรงผมสำคัญกับเราจริงๆค่ะวันนี้นะคะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับไฮยูเชียงใหม่คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ค่ะทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาทั้งผมบางศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าเป็นผมร่วงจากการทำเคมีหรือว่าเคมีบำบัดหรือบางท่านอาจจะมีผมสั้นแต่ว่าอยากจะได้ผมยาวสวยๆเวลาไปออกงานทำผมจะได้ดูดีวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็มาพร้อมกับวิกผมสวยๆมากมายซึ่งเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนและเป็นธรรมชาติที่สุดใส่แล้วดูดีในทุกมุมมองเลยทีเดียวค่ะมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาลองสวมกันได้เราให้คำแนะนำทุกขั้นตอนเลยค่ะทั้งการเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุดลองใส่หลายๆแบบแล้วลองดูว่าแบบไหนที่คุณถูกใจที่สุดนะเราให้พร้อมให้บริการเสมอและช่วงนี้ค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นจัดหนักพิเศษลดราคามากกว่า 40-70% นะคะใส่วิกผมเสริมความมั่นใจเพิ่มความสวยด้วยวิกผมแบบทอมือทอไรผมวิกผมที่นุ่มสวยพลิ้วเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการใส่วิกที่ดูเนียนและเป็นธรรมชาติน้ำหนักเบาใส่ง่ายสนใจสอบถามเพิ่มเติมแล้วแวะไปสอบถามกันได้กับวิกผมไฮยูเชียงใหม่นะคะพิกัดอยู่ที่มีโชคชั้น2ชั้น2ของมีโชคพลาซ่าค่ะเปิดให้บริการทุกวันสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่0918583613 0918583613กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่นะคะถ้าได้สนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมไปดูรีวิวก่อนได้เลยค่ะคุณผู้ฟังที่ Facebook ของ HiYou Wig นะคะ HIYOUWIGS นะคะวิกผม HiYou เชียงใหม่เปิดทุกวันค่ะตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วว่าแล้วก็ไปลองสวมกันได้หรือว่าจะสอบถามเข้าไปเพิ่มเติมในอินบ็อกซ์ได้ด้วยมีสินค้าพร้อมส่งแล้วก็มีสินค้าให้คุณได้เลือกเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะไม่ต้องรอนานด้วยไม่มีพรีออเดอร์ให้เสีย

เวลาสนใจแวะไปดูของจริงก็ได้กับวิกผมไฮยูเชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานเก่าๆเพลงนี้กันบ้างกันละกันนะคะอีกหนึ่งเพลงของนุสราผุ่งประเสริฐกับลืมไปหรือเปล่าฟังเวอร์ชันเอาฟังเวอร์ชันคัฟเวอร์กันเยอะละมาฟังเวอร์ชันแบบดั้งเดิมของสาระเพลงนี้ลืมไปหรือเปล่าค่ะ

นะคะแฟนเก่าของนิโคเทเรโออย่าไปมองดูเวลาที่เขามาหรือว่าเวลาที่เราไม่อยากจะเจอเขาอย่าไปมองอะไรที่มันไม่ค่อยสบายใจกันแล้วกันค่ะมองในมุมดีๆมองในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันโอเคกับเรามากกว่าดีกว่านะคะพอแล้วงานเก่าของนิโคเทเรโอแคทเธอรีนอังกฤษก่อนนั้นกับนอกสายตาและสาร่ากับลืมไปหรือเปล่าสามเพลงนี้ออกแนวแบบประมาณอกหักทั้งนั้นเลยทีเดียวนะคะ 17:54 ถึงบ้านกันได้ยังคะคุณฟังก็อาจจะช้านิดนึงในช่วงนี้ค่ะเพราะว่ารถร้านแน่นทุกที่เลยทีเดียวแต่ก็ต้องอย่าลืมนะคะก่อนจะเข้าบ้านเติมพลังกันได้แวะไปชิลไปพักกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสร้านอาหารทะเลที่มาพร้อมกับความอร่อยแล้วก็มาพร้อมกับอาหารที่หลากหลายบรรยากาศดีๆยามเย็นแบบนี้แนะนำที่นี่ค่ะทะเลใกล้กว่าที่คิดไม่ต้องไปไกลถึงชายหาดแค่คุณแวะที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสก็จัดเต็มได้กับเมนูของอาหารทะเลมากมายหลากหลายทีเดียวค่ะกุ้งหอยปูปลาจัดมาให้ครบเลยทีเดียวเมนูพิเศษแนะนำคุณกับปูทะเลผัดผงกะหรี่นะคะเนื้อปูทะเลแน่นผัดกับผงกะหรี่หอมๆแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองหรือว่าจะเป็นปลาเต่าเต้ยหม้อไฟสดสุดร้อนๆกลมกล่อมเนื้อปลานุ่มละลายในปากเลยค่ะกุ้งแม่น้ำใหญ่สดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆหรือว่าจะเป็นเนื้อปูหล่นนะคะหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดปลากระพงทอดน้ำปลาเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์และอื่นมากมายทีเดียวแวะไปฟินกันได้ค่ะแนะนำเป็นหนึ่งเมนูของโปรดพี่เตือนก็ต้องยกให้ปลาหมึกแดดเดียวจานนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังต้มยำกุ้งแซ่บๆหรือจะเป็นทอดมันกุ้งของโปรดของเด็กๆนะคะปลาหมึกย่างก็อร่อยน้ำจิ้มแซ่บมากๆเลยทีเดียวค่ะอย่างที่บอกไปว่าไม่ว่าคุณชอบเมนูไหนเราพร้อมเสิร์ฟและพร้อมให้คุณได้เลือกทานกันอย่างเต็มที่จุใจจะเป็นงานเลี้ยงแบบไหนเราก็พร้อมให้การดูแลคุณสำหรับท่านที่มีงานเลี้ยงอยากจะเลี้ยงแบบเล็กๆครอบครัวเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้ก็มีเลี้ยงขนาดเล็กให้คุณได้ผ่อนคลายกันเลี้ยงขนาดกลางนะคะกลุ่มเพื่อนหรือว่าทีมงานบรรยากาศสนุกพร้อมกับเมนูอาหารทะเลสดใหม่เลี้ยงขนาดใหญ่สังสรรค์เต็มรูปแบบพื้นที่กว้างขวางที่จอดรถเยอะสะดวกสบายมากๆจองโต๊ะล่วงหน้าได้0635251719ค่ะ0635251719เปิดทุกวัน 17:00 นถึง 23:00 นพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดนะคะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยพร้อมเสิร์ฟและพร้อมให้คุณได้ฟินกันกับความอร่อยหลากหลายมากมายเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยนะคะเวลาหมดแล้วค่ะส่งท้ายกันก่อนกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะคุณฟังขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยและชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับรายการ Radio Twilight นะคะฟ้ากับตะวันตอนนี้ฟ้าใกล้มืดแล้วเป็นปกติเลยนะคะมืดเพราะว่าถึงช่วงเย็นไม่ได้มืดเพราะว่าฝนจะตกนะฝนหายไปไหนไม่รู้ฤดูฝนที่ไม่มีฝนตกจริงๆค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmaeradio.com
8: You're listening

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองจันทร์ถึงเสาร์8 น. 30 น. ถึง 17 น. โทร

0: 2998 Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับเป็นเพื่อนคุณฟังขับรถกลับบ้านครับเย็นวันอังคารวันนี้19พฤษภาคมนะครับก็คงเป็นอารมณ์ดีๆที่เมื่อช่วงบ่ายแดดร้อนมากเลยนะคุณผู้ฟังแต่ตั้งแต่ 4-5 โมงเย็นวันนี้ก็แสงลดไปเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่อุณหภูมิยังคงร้อนอยู่นะครับ30ต้นๆเลยทีเดียวขับรถฟังเพลงเหมือนเดิมนะครับเย็นวันนี้กับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและวอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสินทาวน์เอนเตอร์เทนเมนต์ครบครันจะไปทานอาหารค่ำก็ได้เมนูอร่อยราคาประหยัดที่สุดแล้วสำหรับผับและร้านรองในย่านอิมานนะฮะเชิญได้ที่วอร์มอัพเดอะเบสินทาวน์0534000677นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมนะครับพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทองคำโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับและบูชิโดอชิกายา69ทุกเมนูลังบิ๊ก4เอ็กตร้านะครับส่วนด้านหลังก็มีอีกโซนนะฮะมีทั้ง2โซนโซนหน้าและโซนหลังเลือกโซนไหนตามสะดวกเลยล่ะครับคุณผู้ฟังเย็นวันนี้และแน่นอน69เท่าเดิมกับบูชิโดลังบิ๊ก4เอ็กตร้าครับคอกาแฟก็คงไม่พลาดกับนายบาร์คอฟฟี่ครับเย็นวันนี้เป็นเพื่อนคุณวังขับรถฟังเพลงจนถึง19 นาฬิกาครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ก็เป็นบรรยากาศเย็นวันนี้ของเรานะครับห่าง 92.0 นะครับก็มีเพลงที่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจะได้ไม่เหงานะครับช่วงนี้ก็การจราจรน่าจะคับคั่งแล้วนะครับโรงเรียนก็เปิดเทอมกันแล้วนะครับฉะนั้นคุณฟังขับรถก็เพิ่มความระมัดระวังนะฮะรถเยอะขึ้นขณะเดียวกันบางวันก็มีฝนนะครับบางวันก็ไม่มีอย่างวันนี้ก็อากาศร้อนทีเดียวนะครับแต่จะมีวันไหนแต่มีแน่นอนเพราะตอนนี้เราก็เข้าสู่ช่วงของฤดูฝนแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของลมฟ้าอากาศช่วงไหนถ้าใครที่ขับผ่านเส้นทางที่มีลมแรงๆแล้วกิ่งไม้ตกได้ก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับโดยเฉพาะสายสระพีเนี่ยออกโลโคลดก็ได้นะครับหรือออกซูเปอร์ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าลมแรงๆโดยเฉพาะอากาศร้อนแบบนี้ถึงเวลามีลมแรงๆมีฝนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของกิ่งไม้ตกใส่ถนนนึงเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็มีก็ดูเช็คเส้นทางให้ดีกันแล้วกันนะครับในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับคุณผู้ฟัง Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400

Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in

0: องโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับแต่บูชิโดไอซึกายา69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่นะครับ19นาฬิกาแล้วผมต้องลาคุณฟังแค่นี้เลยนะครับวันนี้ก็ลากันแค่นี้พรุ่งนี้ก็ติดตามรับฟังกันได้ใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสพาวิกฤตฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนตำรวจสอบพยานเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเพิ่มอีก9รายและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดช่วงก่อนเกิดเหตุสหประชาชาติคัดค้านมาตรการจำกัดเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสหลังอิหร่านจัดตั้งสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ได้ส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการดูแลประชาชนในกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจำนวน30ล้านคนและกลุ่มร้านค้ารายย่อยโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 176,000 ล้านบาทผ่านแหล่งเงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569
3: วิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตค่าของชีพกระทบคนส่วนมากและจะกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือนคนที่ไม่มีอะไรรองรับมากกว่าคนอื่นอันนี้เราจะประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยเขาให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันโครงการนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยผลการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลทางอ้อมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าเราต้องการบรรเทาเรื่องเศรษฐกิจนะครับผลกระทบโดยเฉพาะค่าของชีพ
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า43ล้านคนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ภาครัฐจะให้การสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตรา160แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทางนี้จะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้
3: สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับประชาชน25ถึง29 6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเงินของ60 40ที่ได้คนละพันถ้าเดือนแรกใช้ไม่หมดไม่สะสมนะครับไม่มีระยะเวลาว่าไม่ใช้ภายในกี่วันแล้วจะตัดสิทธิ์รอบนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าโครงการเรายาว4เดือนแต่ว่ากติกาอยู่ตรงนี้ครับว่า 1,000 ไม่สะสมนะครับใช้ให้หมดภายในเดือนไหนเดือนนั้น
2: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนยืนยันว่าระบบมีความพร้อมประชาชนสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสได้ตามกำหนดการโดยผู้ลงทะเบียนใหม่ระบบจะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองประมาณ3วันเช่นเดียวกับร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันที สำหรับความพิเศษของโครงการนี้คือการเปิดตัวระบบ AI นกกระซิบซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการช่วยวิเคราะห์ยอดขายรายวันช่วงเวลาที่ขายดีและเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบกลางจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งในระยะถัดไประบบจะสามารถสร้างรายการเดินบัญชีเพื่อนำไปประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้สะดวกยิ่งขึ้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติมาตรการบรรเทาผลกระทบคู่สัญญาภาครัฐจากวิกฤตตะวันออกกลางโดยผ่อนผันวิธีคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างชั่วคราวเพื่อพยุงสภาพคล่องผู้ประกอบการ
4: นายสาวรัชดาธนาดีไรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบสำหรับกลุ่มคู่สัญญาภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อช่วยลดต้นทุนและรักษาสภาพคล่องของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานค่าขนส่งและต้นทุนวัสดุที่ปรับตัวสูงขึ้นเพื่อช่วยเหลือคู่สัญญาภาครัฐในช่วงต้นทุนผันผวนรุนแรงโดยเฉพาะผู้ประกอบการรับงานก่อสร้างและการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐซึ่งจำนวนไม่น้อยเป็น SME และมีข้อจำกัดด้านเงินทุนหมุนเวียนหากปล่อยให้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกดดันต่อเนื่องอาจจะกระทบกับการส่งมอบงานการจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่สาระสำคัญของมาตรการคือการผ่อนผันวิธีคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้หรือค่าเคเป็นการชั่วคราวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการลักษณะนี้เคยใช้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจซัพพลายเพื่อประคองผู้ประกอบการและลดแรงกระแทกจากต้นทุนที่ผันผวนสูงการนำกลับมาใช้ในครั้งนี้จึงเป็นการเลือกใช้เครื่องมือที่เคยผ่านสถานการณ์วิกฤตมาแล้วและปรับให้สอดคล้องกับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังอนุมัติการปรับแผนหนี้สาธารณะปี2569ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยปรับเพิ่มแผนก่อนหนี้ใหม่พร้อมปรับลดแผนบริหารหนี้เดิมลงและเพิ่มแผนการชำระหนี้นอกจากนี้ยังได้อนุมัติบรรจุ4โครงการใหม่ลงในแผนหนี้สาธารณะซึ่งรวมถึงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน 200,000 ล้านบาทและเงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 20,000 ล้านบาททั้งนี้ภายหลังการปรับแผนดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDPขยับมาอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดเพดานไว้ไม่เกินร้อยละ70คณะรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำคำชี้แจงและเอกสารเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนแล้วจัดส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
5: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยอนุมัติให้วันที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและคาดว่าช่วงการประชุมดังกล่าวจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาไทยเพื่อร่วมประชุมจึงให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันที่12 14และ15ตุลาคมนี้ส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วให้หัวหน้างานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อประชาชนทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดวาสนาตระเกตรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเสถียรภาพระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสแรกปีนี้ยังคงมีความมั่นคงสูงแม้เผชิญภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาพรวมธนาคารพาณิชย์ไตรมาส1ปี2569ระบบธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อรวมขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.2 จากแรงหนุนของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนตามต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นขณะที่สินเชื่อ SME และสินเชื่ออุปโภคบริโภคยังคงหดตัวเนื่องจากความเสี่ยงด้านเครดิตยังอยู่ในระดับสูงภาพรวมหนี้เสียหรือ NPL ทรงตัวโดยหนี้ในกลุ่มเฝ้าระวังพิเศษปรับลดลงเนื่องจากลูกหนี้บางส่วนกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติและธนาคารพาณิชย์ได้เข้าช่วยเหลือเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่องสำหรับผลการดำเนินงานกำไรสุทธิของระบบธนาคารปรับลดลงจากปีก่อนเป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงตามการหั่นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการช่วยเหลือลูกหนี้ในมาตรการคุณสู้เราช่วยรวมถึงธนาคารบางแห่งมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากภัยสงครามตำรวจสอบพยานเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเพิ่มอีก9รายและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดช่วงก่อนเกิดเหตุพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติตามกฎจราจรบนถนนอโศกดินแดง
6: พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าวันนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟขนสินค้าชนรถเมล์เพิ่มอีก9รายจากทั้งหมด14รายขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิต4รายและพนักงานรักษารถของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมส่วนการสอบช่างเครื่องยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอาจกระทบต่อรูปคดีขณะที่ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดจาก3ป้อมรวม24ตัวแม้บางตัวไม่ทำงานแต่จะเร่งกู้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมก่อนเกิดเหตุโดยคาดว่าจะสรุปรายการส่งฝ่ายสอบสวนได้ภายใน2วันนี้นอกจากนี้ตำรวจยังตรวจสอบประเด็นรถที่จอดกีดขวางบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมสั่งเข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดอย่างจริงจังหลังพบยังมีการกระทำผิดต่อเนื่องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ขณะที่ช่วงสายวันนี้เกิดเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนบาดเจ็บสาหัสขณะปีนข้ามแนวแบเรียร์เข้าเขตทางรถไฟซึ่งเป็นการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีขบวนรถชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนบุคคลบริเวณระหว่างสถานีมักกะสันถึงคลองตันช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศกเมื่อเวลา 10:40 นาทีที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ารถไฟวิ่งเข้าไปชนคนโดยเหตุการณ์นี้เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนนจากนั้นได้ปีนข้ามแนวแบเรียร์ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟเพื่อเดินเข้าไปปัสสาวะในระยะกระชั้นชิดจึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้นการกระทำดังกล่าวนอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของผู้บุกรุกเองแล้วยังส่งผลกระทบให้การเดินรถไฟต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่ากรณีดังกล่าวต่างจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือไม่ได้เกิดเหตุบริเวณทางเชื่อมและเขตทางมีอุปกรณ์กั้นแต่ผู้ที่เข้าไปมีลักษณะล้ำเข้าไปในเขตจึงถูกเฉี่ยวชนและต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะรางรถไฟไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถส่วนการเยียวยาผู้เสียหายขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
7: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนกับรถเมย์บริเวณแยกอโศกดินแดงว่าขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันนี้และจะสรุปรายงานไปยังกรมการขนส่งทางรางรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันพรุ่งนี้ส่วนความคืบหน้าในสำนวนคดีและการเยียวยาการรถไฟได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันนี้โดยในส่วนของผู้เสียชีวิตการรถไฟดูแลรายละ 340,000 บาทในส่วนของผู้บาดเจ็บการรถไฟมีวงเงินประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมทั้งได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเดี๋ยวไรก็ตามในวันนี้เป็นวันแรกในการเริ่มมาตรการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางรางโดยได้ประ
8: ตำแหน่งที่สถานีกลางบางซื่อก่อนนะครับส่วนในที่อื่นๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตรวจนะครับเราก็ให้พนักงานของเราเนี่ยมีหนังสือยืนยันรับรองตนเองเอาไว้นะครับก็ท่านที่ต้องเข้ามาให้บริการก็ต้องยืนยันรับรองตัวเองนะครับว่าไม่มีสารเสพติด
7: ทั้งนี้การรถไฟมีมาตรการเข้มงวดก่อนตรวจปล่อยขบวนรถหากพนักงานขับรถรายใดถูกตรวจพบแอลกอฮอล์หรือผลปัสสาวะมีอินดิเคเตอร์บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถอย่างเด็ดขาดและจะจัดพนักงานขับรถชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายยติด่วนกรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางเสนอยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟพร้อมผลักดันกองทุนเยียวยาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
9: การประชุมวุฒิสภาในวันนี้ได้มีการเสนอยัตติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อพิจารณามาตรการด้านความปลอดภัยและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในอนาคตโดยนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสมาชิกวุฒิสภาผู้เสนอยัตติได้ตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการประสานงานด้านการเดินรถและการบังคับใช้กฎหมายบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมเสนอให้ปรับปรุงอุปกรณ์กั้นทางรถไฟให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและยกระดับมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงขณะที่นายวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณได้เสนอให้จัดตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุจากระบบขนส่งสาธารณะเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
10: ท่านครับเป็นที่น่าแปลกขนาดเหตุการณ์เกิดขึ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ยังมียวดยานพาหนะก็ยังไปจอดคล่อมอยู่สิ่งที่อยากจะถามและอยากฝากไปยังรัฐบาลก็คือในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
11: เราควรจะจัดตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุสาธารณะที่เบิกจ่ายได้ทันทีบ้างหรือยังมันควรจะเป็นอัตโนมัติได้แล้วไม่ต้องไปขอความกรุณาแต่จะต้องเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องไปจ่ายเพื่อรับผิดชอบเพื่อเยียวยาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทันที
9: จากนั้นสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายการสร้างวินัยจราจรให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณจุดตัดทางรถไฟเช่นการก่อสร้างทางยกระดับหรือทางลอดควบคู่กับการเพิ่มบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชวิสาประทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ของถูกกำลังวิ่งเข้าหาชุมชนทั่วไทยเริ่ม15พฤษภาคมนี้รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงส่งรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันตระเวนขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสผักผลไม้และของใช้จำเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลย้ำว่าอยากให้ประชาชนเข้าถึงของดี

0: คาถูกได้ไกลบ้านมากที่สุดนอกจากรถพุ่มพวงยังมีจุดกระจายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยและร้านค้าชุมชนทั่วประเทศนี่คืออีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกและพยุงเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์19:22 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายฟาฮานฮักรองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอัลจาซีราที่ระบุว่า UN คัดค้านมาตรการจำกัดใดๆก็ตามต่อเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่ง UN ไม่ต้องการให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จำกัดการเข้าถึงเส้นทางเดินเรือแห่งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านประกาศจัดตั้งสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียอย่างเป็นทางการเพื่อบริหารจัดการกำกับดูแลการจราจรทางทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุซแบบตามเวลาจริงทางนี้สำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านจะใช้ระบบที่ให้เรือทุกลำที่ต้องการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้รับการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการโดยตรงผ่านอีเมลที่อยู่ของสำนักงานและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก่อนการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19-20 พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยผู้นำรัสเซียกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนกำลังก้าวขึ้นไปสู่ระดับของความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยทั้งสองประเทศพร้อมที่จะร่วมมือกันบนหลักการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันที่ส่งผลต่อผลประโยชน์ของสองประเทศรวมถึงการปกป้องอธิปไตยและเอกภาพของชาติประธานาธิบดีปูตินกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียและจีนกำลังขยายความสัมพันธ์อย่างแข็งขันในด้านเศรษฐกิจการเมืองและการป้องกันประเทศพร้อมย้ำว่าความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดและในเชิงยุทธศาสตร์กำลังมีบทบาทในการสร้างเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระดับโลกเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองอย่างครอบคลุมต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิบุรีรัมย์และนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทางฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตราเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสถ้าแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรและเวลา 23:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 16:32 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนดาอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
4: จะรีบไปไหนสตาร์ท

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้

0: ึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0992427757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
0: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีทรงปฏิบัติพระกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบจากการค้างชำระเงินบำรุงการศึกษากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบนิวเคลียร์ในวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026มีราคาสูงและอาจนำงบประมาณไปใช้ด้านอื่นที่จำเป็นมากกว่าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:45 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณโรงแรมเซ็นทาราอุดรอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเชิญสัญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชระปัญญาสุธีณวัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คณะองคมนตรีร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติน้อมนำแนวพระราชดำริที่ประชุมกำชับให้ทุกจังหวัดน้อมนำแนวพระราชดำริไปจัดทำแผนเผชิญเหตุรับมือภัยแล้งปี2569
2: คณะองคมนตรีนำโดยนายพลากรสุวรรณรัตน์พร้อมคณะองคมนตรีรวม9คนร่วมติดตามการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการนี้คณะองคมนตรีได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งให้เกื้อกูลกันเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอด้านนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเผชิญผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยกำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าให้สอดคล้องกับพื้นที่ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยกว่า 2,000 หน่วยเพื่อสนับสนุนภารกิจจัดการน้ำและแจกจ่ายน้ำสะอาดแก่ประชาชนพร้อมดำเนินโครงการมหาดไทยเติมน้ำเติมสุขบำบัดทุกภัยแล้งปี2569ซึ่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568ถึงปัจจุบันสามารถสูบน้ำกักเก็บในแหล่งน้ำพื้นที่18จังหวัดได้ปริมาณน้ำเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 30,000 ครัวเรือนทั้งนี้ปภ.พร้อมนำคำแนะนำของคณะองคมนตรีไปขับเคลื่อนเชิงรุกและขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือแจ้งเหตุเดือดร้อนได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาฝั่งทองรายงาน
1: ผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมสรรพวุฒิ
3: ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมสรรพาวุธทหารบกโดยมีกองโรงงานช่างแสงศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานติดตามผลการซ่อมบำรุงในด้านโครงสร้างระบบกลไกและชิ้นส่วนโลหะต่างๆขององค์ราชรถเช่นพระมหาพิชัยราชรถพระเวชยันตราราชรถและราชรถน้อยที่ได้ร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนำเทคโนโลยีอุปกรณ์พิเศษมาตรวจสภาพความแข็งแรงของระบบช่วงล่างเพื่อป้องกันรอยแตกร้าวตลอดจนการตรวจรับชิ้นส่วนคานชุดบังคับเลี้ยวและงอนคันธงสามชายที่ได้จัดสร้างขึ้นใหม่จากต้นแบบเพื่อเตรียมความพร้อมของเครื่องประกอบพระราชพิธีทุกองค์ให้มีความพร้อมสมบูรณ์และปลอดภัยก่อนเข้าสู่ช่วงการซักซ้อมและการจัดงานพระราชพิธีสำคัญต่อไปปริญญาวิกเตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กองทัพเรือจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากรเพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาทหารเรือไทยพลเรือเอกไพโรจน์
4: Refresh Refill the music
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
7: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ

0: 17 นาฬิกาถึง 23 นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partner

listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song. เสนอรายการ Chiang Mai Variety Talk.

0: ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
2: ผลิตรายการโดย CMV Media

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์ควันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคม2569นะครับทางช่อง TikTok Live ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คนะครับเราจะออนแอร์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับแล้วก็จะมีการลิงก์สัญญาณออกอากาศสดไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอนะครับและคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามอีกช่องทางหนึ่งได้นะครับก็คือเว็บไซต์ของทางสถานีนั่นเองนะครับก็คือเชียงใหม่ radio.com ครับเมื่อวานขณะที่กำลังเริ่มต้นไลฟ์นะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลุดทุกช่องทางพยายามแก้ไขอะไรแล้วนึกยังนึกในใจแล้วเอ๊ะเราได้จ่ายค่าเน็ตหรือเปล่าเอาจ่ายหมดแล้วเช็คดูในแอปก็จ่ายหมดแล้วนี่ปรากฏว่าพอเรากำลังจะโทรไปแจ้งที่เครือข่ายนะครับก็ยังไม่ทันอ่านเพราะมันมีประโยคอัตโนมัติออกมาเลยบอกว่าอินเทอร์เน็ตนะครับในส่วนของที่บ้านของท่านเนี่ยนะครับตอนนี้คือขัดข้องยังไม่สามารถที่จะให้บริการได้นะครับเนื่องจากว่าสายไฟเบอร์ออปติกเขามีปัญหาไฟเบอร์ใยแก้วนะครับทางวิศวกรกำลังแก้ก็พยายามที่จะเชื่อมต่อเข้าไปในที่Wi-Fi hotspot ของมือถือนะครับเพื่อลิงก์สัญญาณเข้ามาในตัวคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวมอนิเตอร์ควบคุมการออกอากาศมันไม่ได้เพราะว่าสัญญาณมันอ่อนเกินไปนะครับก็เลยหายไปเลยนะครับก็ไม่มีคุณเอกลินก็ถามนะครับเมื่อวานวาร์ปหายไปเลยคุณจูบอกนะครับคุณเบแฮปปี้คุณจูสวัสดีครับนะครับสวัสดีคุณนิวเทลนะครับสวัสดีคุณนิกครับผมคุณเอกลินคุณตุนกรุ๊ปสวัสดีนะครับคุณยุพาโตจิตสวัสดีครับนะครับตอบคำถามเอกลินแล้วนะเมื่อวานเน็ตหมดทุกช่องทางเลยไม่เหงื่อแตกเลยนะเมื่อวานแก้ไม่ทันนะครับขออภัยคุณฟังด้วยคุณวิภาวันสวัสดีนะครับคุณซายรีวิวคุณเปาๆคุณเปมิ่งขวัญนะครับยูเซอร์ทุกท่านนะครับคุณสาครคุณอิงลิชเอกภพใช่ไหมคุณนิกคุณพศเนี่ยสวัสดีนะครับก็ทักทายแล้วก็สวัสดีทุกท่านขอบคุณที่เข้ามาอยู่ร่วมกันสวัสดีคุณแม่จันทานะครับพรุ่งนี้7โมงเช้าตอน7โมงครึ่งเจอกันนะถึงเวลาต้องไปเช็คอัพสุขภาพนะครับคุณดิบิวเมสวัสดีครับก็ต่อนะครับคุณผู้ฟังวันนี้หลังจากที่แก้ไขไม่ได้นะครับกว่าจะมาก็3ทุ่ม40นาทีเกือบ4ทุ่มแล้วล่ะนะครับก็ต้องก็เสียใจจะได้เพราะว่านี่เตรียมเนื้อหาไว้เยอะมากแล้วสนุกทุกเรื่องเลยวันนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วนะครับก็เดี๋ยวตอนเนี้ยที่เชียงใหม่ตอนนี้ผมได้ยินเสียงฟ้าร้องคลื่นแล้วนะเชียงใหม่นะครับหลังจากที่นั่งอิจฉาจังหวัดอื่นมาหลายวันคืนนี้หวังว่าจะตกนะครับแต่ขออย่าตกแรงว่าตกแรงเดี๋ยวไฟดับอีกไม่ได้ไลฟ์อีกนะครับเดี๋ยวคุณรักแล้วรักเลยสวัสดีนะครับเดี๋ยวผมว่ารีบเบรกรีบคุยดีกว่าเดี๋ยวมีปัญหาอีกนะครับเอาโอเคครับสักครู่นะครับเดี๋ยวก็ไปอยู่ด้วยกันต่อครับเบรกแป๊บหนึ่งครับผมสวัสดีคุณแซดเนสนะครับคุณเอกลินพรุ่งนี้พาพ่อไปเช็คครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้ผลสุขภาพผ่านฉลุยครับพักสักครู่ครับ
1: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นมีการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ดึงมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุดใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติก
1: และ www.คุ้มพยาเชียงใหม่.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
1: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนโดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรืออินบ็อกซ์ Facebook โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่
4: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆ

0: CME 0815696
1: เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
0: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
2: ช่วงเชียงใหม่ทอล์กครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีคุณ XAP สวัสดีคุณ Smile Cry นะครับสวัสดีบ้านสบายแม่สาย1ครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณ MG กวงนะครับสวัสดีคุณโบ๊ทที่ชอบลงไปเรื่อยครับสวัสดีคุณมิงจวนคิมครับสวัสดีครับคุณเอกลินบอกหลังมอพายัพฟ้าร้องเสียงดังเลยครับตอนนี้โอเคหวังว่าจะตกอ่ะเพราะเห็นในแผนที่อากาศเขาบอกว่าจะมีตกต่อเนื่องไปจนถึงโน่นเลยนะครับหลังเที่ยงคืนไปเลยไม่รู้ว่าจะจริงเท็จแค่ไหนนะคุณกวินสวัสดีนะครับเดี๋ยวคุยดูเรื่องอากาศกันก่อนเลยนะครับคุณผู้ฟังครับอากาศของโซนภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันนี้วันก่อนบอก60วันนี้เหลือ40ไปละมาวันอุ๊ดร้อนคือร้อนมา 2-3 วันแล้วร้อนแบบร้อนจัดมากโดยเฉพาะช่วงประมาณบ่าย 2-3 ครับต้นไม้นี่เฉาเลยนะฮะฝน 40% นะครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้60พฤหัสศุกร์70-80นะครับก็น่าจะลงซึมยาวๆนะครับน่าจะลงซึมยาวๆคือตกเรื่อยๆอ่ะได้แต่อย่าตกแรงแล้วก็อย่าลมแรงนะครับอย่าลมแรงเพราะว่ามันอันตรายสร้างความเสียหายไปเยอะลมเชียงใหม่เราเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนี่ยังแหงๆอยู่เลยครับเสาไฟฟ้านี่ล้มระนาดนะครับเส้นรวมโชคโซนนั้นน่ะนะครับอุตุนิยมวิทยาเตือน14ฉบับที่14 12จังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูงนะครับมีที่ไหนกันบ้างพรุ่งนี้วันที่19มีหนองคายบึงกาฬสกลนครจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับอันนี้คือฝนตกหนักมากฝนตกหนักเชียงใหม่ตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูธานีนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีกรุงเทพปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและยองเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอันนี้เป็นประกาศแจ้งเตือนมาด้วยความห่วงใยจากกรมอุตุนิยมวิทยานี่ของพรุ่งนี้นะครับของพรุ่งนี้แต่คิดว่าคืนนี้ก็น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วล่ะว่าจะจริงหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะจริงเพราะว่าแบบอั้นมาหลายวันแล้วสวัสดีคุณบางดอเลาะครับสวัสดีครับคุณเดชกลินบอกรอฝนเดี๋ยวผมก็รอครับคุณฟ้าใสป.3ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับก็เป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรว่าฝนตกหนักๆเนี่ยข้าวที่หว่านไว้ดำนาไว้เนี่ยมันจะเน่าก่อนที่จะงอกนะสงสารพี่น้องเกษตรนะครับแล้วก็ที่บ้านโตกเพชรบูรณ์รอบนี้มาหนักมาเยอะเลยเมื่อวานผมเห็นภาพข่าวแล้วนะครับบอกมีการแจ้งเตือนให้ขนของขึ้นที่สูงแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคพอแจ้งเตือนกันพอดีเนาะก็ทราบกันโดยทั่วกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องของอากาศนี่ก็จะมีการแจ้งเตือนกันอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับโอเคผมคุยเรื่องนี้ต่อเลยก็แล้วกันคุณผู้ฟังครับไหนๆก็คุยเรื่องอากาศคุยเรื่องฝนไปแล้วนะครับก็มีการบอกว่าปีนี้ฝนจะมาเร็วแล้วก็จะมาเยอะแล้วก็จะมานานนะครับแต่ตอนเนี้ยอย่างที่บอกมันแย้งกับ ปรากฏการณ์ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นนั่นคือเอลนิโยนี่คือแล้งเอลนิโยคือแล้งเรื่องนี้ทางด้านผู้อำนวยการชลประทานเชียงใหม่ก็ออกมาแถลงนะครับบอกว่าต้นฤดูฝนเนี่ยตอนนี้คือกำลังเข้าต้นฤดูฝนต้นฤดูเขาบอกว่าฝนน้อยกว่าเกณฑ์นี่ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของเอลนิโยทำให้ฝนน้อยมีโอกาสว่าอาจจะเจอรายการฝนทิ้งช่วงแนะนำพี่น้องเกษตรเร่งกักน้ำให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ๆที่อยู่กรมชลที่อยู่พวกเขื่อนพวกอะไรพวกนี้นะครับบริหารน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเอา AI มาช่วยเลยรับมือทั้งภัยแล้งทั้งน้ำท่วมนะครับตอนนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่ทั้งขนาดกลางยังอยู่ในเกณฑ์ที่คุมอยู่นะครับประตูระบายน้ำในน้ำปิงตอนนี้ปิดเก็บกักน้ำไว้ด้านหน้าเต็มทุกความจุนะครับก็ตัวเลขผมไม่พูดละเอาเป็นว่าฝนน้อยกว่าเกณฑ์ลงไปในส่วนของต้นฤดูก็หวังว่าจะบริหารจัดการให้รอดได้เพราะว่าปีหน้านี่แล้งนะครับผู้ฟังกลางปีนี้ไปจนถึงกลางปีหน้าเนี่ยจะอยู่ในโซนแล้งเอลนิโยนะครับก็ส่งผลกระทบเยอะส่งผลกระทบเยอะเอาคุณฟังครับราชกิจจานุเบกษานะครับในเว็บไซต์มีการออกประกาศมาแล้วเรียบร้อยอย่างเป็นทางการกำหนด8สถานที่นะครับ8สถานที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกำหนดสถานที่หรือบริเวณที่ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์1นะครับบนทางบนรถที่อยู่บนทางห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่หรือโดยสารอยู่บนรถ2อยู่ไหนละห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่บริเวณของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นๆของรัฐยกเว้นที่จัดไว้ให้เป็นร้านค้าหรือสโมสรจุดที่3ห้ามหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณท่าเรือโดยสารสาธารณะ4ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานีขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก5ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน6ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ที่อยู่ในการกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและ7ห้ามผู้ใดขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนประชาชนโดยทั่วไปและ8ห้ามในบริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟอันนี้ห้ามทั้งขายและดื่มแอลกอฮอล์ประกาศแล้วเรียบร้อยนะครับราชกิจจาสำหรับที่เป็นนักดื่มนะครับก็ไม่ได้ห้ามดื่มแต่ดื่มให้เป็นที่เป็นทางให้เป็นเวลาเวลาสวัสดีป่าแชมป์นะครับสวัสดีนะครับแป้นพิมพ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครูพีมใช่ไหมครับสวัสดีครับคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังคุยกันไปเรื่อยๆนะครับอัปเดตข่าวสารบนโลกออนไลน์ทุกค่ำคืนคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณสุภมาศอิสระภักดีก็ออกมาแถลงพูดถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดขึ้น11มิถุนาถึง19กรกฎาคมอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมกันบอกว่าท่านนายกมีความปรารถนาดีฮะอยากให้คนไทยมีความสุขได้ดูบอลโลกในช่วงนี้ช่วงเดือนหน้าเนี่ยนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็มีประชุมครม.มีมติให้กรมประชาสัมพันธ์นั้นไปคุยกับภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงสำนักงานกสทช นี่คือกลุ่มที่ให้การสนับสนุนในฟุตบอลโลกปี2022ในรอบที่แล้วแต่หลังจากคุยกันแล้วครับบอกว่าสถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเมื่อครั้งที่แล้วเพราะว่าช่วงนี้มันมีวิกฤตมีสงครามในตะวันออกกลางในขณะเดียวกันช่วงเวลาถ่ายทอดสดก็ไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะครับโอกาสที่จะคนจะมาดูอะไรอย่างเงี้ยคือสปอนเซอร์เขาก็ไม่ชอบนะคุณฟังเพราะว่าโอกาสที่คนจะตื่นมาดูดึกๆประเภทบางคู่จบตีสามอย่างเงี้ยมันไปทำงานไม่ได้นะครับบางคู่เริ่มสี่ทุ่มเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่คุ้มนะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้ามันดึกเกินเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปถ่ายทอดแล้วก็เปิดบนร้านอาหารบนร้านขายของได้แบบคนเขามานั่งดูแล้วมาเชียร์บอลเขาก็จะได้สั่งของกินด้วยเนี่ยปีนี้มันจะไม่ได้เพราะว่าเวลาในการถ่ายทอดสดมันไม่ใช่เวลาปกติของบ้านเราเอางี้ดีกว่าเพราะว่าในโซนของอเมริกาเนี่ยเขาช้ากว่าเรา12ชั่วโมงนะครับเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ที่เสนอขายให้กับประเทศไทยเนี่ยคุณสุภาพก็บอกว่ามันเปิดเผยไม่ได้เป็นกติกาของฟีฟ่าแต่เป็นราคาที่ถ้าซื้อแล้วจะอธิบายกับพี่น้องประชาชนไม่ได้เพราะว่าคนไทยมี70ล้านคนประเทศอื่นมี 1,500 ล้านคนเยอะกว่าไทย20เท่าแต่ค่าลิขสิทธิ์ถูกกว่าไทยนิดหน่อยคือถ้าคิดเป็นรายหัวเนี่ยราคาจะห่างกันประมาณ 10-20 เท่าตัวเพราะนั้นรัฐบาลก็เลยบอกว่าเอ๊ะไทยกำลังเศรษฐกิจเราก็ยังอยู่ในโซนกำลังแก้ไขนะครับแล้วก็เรื่องปากท้องประชาชนก็เป็นเรื่องสำคัญตัวเลขที่เสนอมานี่สูงเลยนะครับคือจากข่าวที่คุณผู้ฟังก็คงจะทราบตามกันมานะครับปีที่แล้วรู้สึกจะ 1,200 ล้านไม่ใช่ปีที่แล้วรอบที่แล้วรอบนี้ได้ข่าวบอกว่า 1,500 แต่มันไม่ใช่แค่ 1,500 นะมันจะมีค่าโน่นค่านี่อะไรไม่รู้ค่าแวดค่าอะไรไม่รู้มันเป็น 1,700 ล้านในข่าวที่ออกมาเวียดนามนะครับซื้อลิขสิทธิ์เพียงแค่550ล้านบาทนี่อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เขาบอกว่าประเทศที่มีคนน้อยก็เลยซื้อได้ถูกหรือเปล่าแต่มันก็มีคำถามมาว่าสังเกตดูทำไมประเทศไทยต้องซื้อของแพงตลอดถ้าเทียบกับประเทศอื่นรวมถึงการจัดซื้อจัดตั้งในระบบราชการที่บอกว่าถูกต้องตามระเบียบอันนี้ไม่เถียงเพราะท่านไม่ให้หลุดอยู่แล้วท่านทำถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างแต่พอเทียบราคากลางหรือเทียบราคากับราคาที่สิ่งของชนิดเดียวกันที่ขายในตลาดของเราทำไมจะต้องแพงกว่าตั้งหลายเท่าก็เห็นกันอยู่ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับคุณสุภาพก็บอกว่าไอ้เรื่องเมื่อกี้ผมพูดเองนะไม่ใช่คุณสุภาพพูดนะอันนี้คุณสุภาพบอกว่า4ปีที่แล้วเนี่ยเขามีเงินของกสทช1ก้อนมีเงินของเอกชนมาสนับสนุนอ่ะทรู300ล่ะกสทช600ล้านทรูมา300ที่เหลือก็เป็นพวกปตท.ปอะไรนะเอามาเขาเรียกว่าเอามารวมๆกันก็ได้ 1,200 คนไทยก็เลยได้ดูบอลโลกแต่ว่าก็มีจอดำบังคู่เพราะว่าเขาถือว่าดังทรูเนี่ยเขามีกล่องของเขาก็ถือว่าเขาจ่ายเยอะที่สุดในส่วนของเอกชนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะนำเอาแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยเข้ามาเชื่อมต่อกับการถ่ายทอดสดด้วยอันนี้เราก็ไม่ว่ากันแต่ว่าปีนี้นะครับรอบนี้ไม่มีเอกชนมาช่วยสนับสนุนเพราะว่าเขามองแล้วอย่างที่ผมบอกมันไม่คุ้มทีนี้ในส่วนของคุณสมมาตรเขาบอกว่าเขาดูแลกรมประชาสัมพันธ์จะเอาเข้าที่ประชุมครม.เพื่อขอความเห็นว่าจะดำเนินการยังไงต่อนะครับจะให้คนไทยได้ดูบอลโลกได้ยังไงบ้างตอนนี้กำลังตรวจสอบกับทางฟีฟ่านะครับเพราะว่าจะมีกระแสข่าวว่าฟีฟ่ามีช่องทางรับชมที่ต้องเสียเงินเองคนอาจจะเข้ารับชมได้บางแมตช์ที่อาจจะมีการถ่ายทอด 5-10 นาทีก็มีแนวคิดแต่ตอนนี้ยังข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าอย่างนี้คือถอดใจไปเลยได้ไหมคนไทยคงไม่ได้ดูแล้วมั้งบอลโลกนะครับรัฐบาลคงไม่เดินหน้าต่อแล้วล่ะเพราะว่าล่าสุดก็มีข่าวลือออกมาบอกว่ารัฐคงถอยเอกชนเอามารวมกันใครเอกชนเห็นรายไหนเห็นว่าคุ้มก็บ้านเราก็เรียกหอมๆกันน่ะเอามารวมๆกันลงขันกันนะครับซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดกันเองดีกว่านะครับเอาตอนนี้เขาบอกว่าอาจจะมีเอกชนที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจแล้วก็จะซื้อลิขสิทธิ์เขาถามว่าทำไมไม่เจรจากับฟีฟ่าเราก็เป็นลูกค้าที่ดีมาตลอดขายมาเท่าไหร่เราก็ซื้อแพงกว่าที่อื่นเราก็ซื้อเรารวยประเทศไทยรวยนะครับจะลดราคาไหมคุณสูงมากก็บอกว่าเดี๋ยวต่อดูก่อนแต่ตัวเลขที่เสนอมานี่1,700 ล้านนี่บอกลำบากจะคุยจะอธิบายกับประชาชนยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่นายดูแล้วเนี่ยบอกว่าให้ดูแล้วราคามันไม่น่าจะยุติธรรมเพราะถ้าเทียบกับประเทศข้างเคียงหรืออะไรยังไงเนี่ยถ้ามันต่างกันนิดหน่อยเราไม่ว่าแต่ระหว่าง550 ล้านของเวียดนามกับ1,700 ล้านของไทยเนี่ยมันผมว่ามันก็ต่างกันเกินก็บอกว่าเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นดีกว่านะฮะเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าก็ยังถือว่าพับโครงการไปเลยได้หรือเปล่านะครับคุณสุภมาศก็บอกว่าคือฟุตบอลโลกรัฐก็อยากสนับสนุนนะแต่ว่ามันเป็นการปลูกฝังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนแต่ว่าต่อให้ไม่มีฟุตบอลโลกต่อให้เราไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์หรือถ่ายทอดฟุตบอลโลกในรอบนี้เขาบอกว่าเอาเงิน1,700 ล้านเนี่ยไปสนับสนุนวงการฟุตบอลในไทยก็หลายช่องทางก็มีนะครับก็ดูเป็นรายกรณีไปผมดูแล้วฟังดูน้ำเสียงอย่างนี้แล้วเอกชนไม่เอาด้วยเนี่ยมันลำบากนะครับก็ลองหาดูคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนบอลเลือกช่องทางที่มีโอกาสจะได้ดูฟรีคงจะมีอยู่แหละแล้วเราก็เลือกดูเฉพาะคู่ที่เราติดตามอย่างผมเนี่ยฟุตบอลโลกทุกปีผมก็เชียร์อินซีเล็กเยอรมันนะครับปี2018มั้งใช่ไหมเยอรมันได้แชมป์โลกหรือเปล่าพอปี22ตกรอบแรกเฮ้ยเยอรมันโอเคครับเอามาเรื่องของเราคุณผู้ฟังครับอันนี้เรื่องของเราจริงๆเลยคือเรื่องคนละครึ่งหรือว่าแปลงร่างมาเป็นโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการสำหรับบุคคลทั่วไปและก็สำหรับกลุ่มเปราะบางที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ 13.18 ล้านคนคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มคนทั่วไปที่ไม่ได้ถือบัตรนี้อีก30ล้านคนก็ประมาณ43ล้านคนย้ำอีกครั้งนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้เงินช่วยเหลือรวมนะไม่ใช่เพิ่มอีก 1,000 นะรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนปกตินี้เขาได้คนละ7คนละ300ต่อเดือนอยู่ละรัฐจะเพิ่มอีก700เป็น 1,000 บาทต่อเดือน4เดือนกลุ่มนี้ถือบัตรอยู่แล้วไม่ต้องไปกดรับสิทธิ์ไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่อะไรสักอย่างนะครับเอาไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าหรือร้านประจำที่ท่านเป็นลูกค้าประจำเขาที่เอาบัตรไปรูดทุกเดือนได้เลย1มิถุนาถึง30กันยานะครับ4เดือนเดือนละ1,000รับเลย60 40คนละครึ่งสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้30ล้านคนให้ 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนก็คือรวมเป็น 4,000 รับสิทธิ์ต้องผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นนะครับลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์25ถึง29พฤษภาคม5วันนะครับและก็เริ่มใช้สิทธิ์1มิถุนาถึง30กันยาโดย

ไม่สะสมข้ามเดือนอายุ18ปีขึ้นไปนะวันนี้ลงทะเบียนมีบัตรประชาชนสัญชาติไทยไม่ถือบัตรไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งระยะที่1ถึง5ร้านค้าครับไทยช่วยไทย plus รับสิทธิ์60 40เช่นเดียวกันร้านค้าเดิมกดยอมรับเงื่อนไข25พฤษภาถึง30กันยาร้านค้าใหม่ลงทะเบียน25พฤษภาถึง31 ขออภัยกรกฎาคมนะครับและรอบนี้ก็เหมือนเดิมครับผู้ฟังใช้ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ด้วยนะครับตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปถึง30กันยานะครับก็ซื้อข้าวซื้ออะไรก็60 40นะเคยซื้อสปาเกตตี้กล่องละ100ก็เหลือ40บาทเออก็ดีสินะครับคุณย่าน้องไอรินสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณอัศวิน A1 สวัสดีครับคิดไม่ออกคนละครึ่งตลอดครับร้านที่ร้านรับคนละครึ่งไหมคุณอัศวินร้านขายของคุณน่ะคุณผู้ครองรักสวัสดีครับคุณบอกใครรัดขี้คุณก็ว่าเขาคุณนรินทร์พัฒน์สวัสดีนะครับอะไรที่ใช้เงินหลวงแพงทุกอย่างเออแปลกคุณมีแฮปปี้บอกข้าวหัวคิวรู้กันน่ะรู้กันน่ะก็ถูกเอกชนไม่ทนแล้วอ่ะกกล.คณะกรรมการร่วมเอกชนนะร่วมกับแบงค์ชาติร่วมกับอะไรที่เขารวมกันออกมาแฉหมดอ่ะออกมาแฉหมดอ่ะดิ้นนะเดี๋ยวคุยเรื่องคุณสุชาติก็ดิ้นลูกน้องโดนแฉเมื่อวานก็วิวาทะกับนักข่าวอาวุโสที่เขาอยู่ในทำเนียบรัฐบาลนะครับคุณหนูจันยูสทูสวัสดีครับคุณชินลาสวัสดีนะครับคุณครบละทักครบละนะครับคุณอัศวินเอาที่ร้านไม่ได้รับออกกลัวเสียภาษีนะครับคุณฟังครับอีกเรื่องนึงก่อนเบรกเรื่องนี้น่าห่วงด็อกเตอร์เทดรอสอัดฮานอมเกเบรียเยซุสผู้อำนวยการ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกได้แถลงกับที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่กรุงเจนีวาว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ได้มีการตัดสินใจประกาศให้การแพร่ระบาดของอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ประกาศเรื่องนี้แบบไม่คิดไตร่ตรองแต่เขากังวลอย่างยิ่งกับขนาดและความรวดเร็วของการแพร่ระบาดการระบาดครั้งนี้เกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวเป็นสายพันธุ์หายากและก็มีความซับซ้อนกว่าสายพันธุ์อื่นครับเนื่องจากไม่มีวัคซีนหรือยารักษาในที่อัตราการตายนั้นสูงถึง 40% แต่ยังไงก็ตามผู้เชี่ยวชาญกำลังพิจารณาใช้ฉุกเฉินสำหรับวัคซีนเออร์เวโบของบริษัทเมอร์สนะครับซึ่งเดิมใช้กับสำหรับสายพันธุ์ซาอีหลังผลการทดสอบในสัตว์บ่งชี้ว่าอาจจะช่วยป้องกันสายพันธุ์บันดีบูเกียวได้นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของแอฟริกาหรือว่าแอฟริกา CDC มีสำนักงานใหญ่ในเอธิโอเปียก็มีการประกาศยกระดับสถานการณ์เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับทวีปเช่นเดียวกันครับเพื่อระดมทรัพยากรทีมตอบโต้ฉุกเฉินแล้วก็ปฏิบัติการเฝ้าระวังอย่างเต็มรูปแบบล่าสุดโฆษกรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DRC บอกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลานั้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย131รายแล้วโดยมีผู้ติดเชื้อมากกว่า513รายนะครับก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของสุขภาพเรื่องของโรคระบาดนี่เราเคยเจอโควิดมาแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันแย่มันคือไม่อยากจะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วซึ่งทุกอย่างมันหยุดชะงักหมดนะครับเรื่องสายพันธุ์เรื่องโรคระบาดนี่มีภาพเรื่องนึงที่ผมชอบมากแล้วก็ส่วนตัวผมเองผมคิดว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่ขึ้นหิ้งของการเป็นภาพยนตร์คลาสสิกไปเรียบร้อยแล้วนั่นคือภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Outbreak เป็นการระบาดเรื่องของไวรัสเนี่ยคือมาจากลิงที่ถูก

0: ักลอบนำข้ามใส่เรือเข้ามาแล้วก็ข้ามมาเข้าไปมาในประเทศกลายเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่อันตรายมากเรื่องนี้พระเอกคือดัสตินฮอฟแมนนะครับแต่นางเอกนี่มีหลายคนเลยเป็นหมอด้วยเป็นอะไรด้วยเป็นทีมเลยนะครับเอาเบรกนะครับคุณฟังลองไปหาดูสนุกมากนะครับแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าโรคภัยบางทีมันมาแบบไม่ให้เรารู้ตัวนะมันติดคนนั้นคนนี้มันแพร่ไปเป็นเหมือนใยแมงมุมตอนจบก็คือผมไม่สปอยล์ละไปดูเองแล้วกันเอาเบรกนะครับเอาเบรกนะครับหนังค่อนข้างที่จะหลายสิบปีแล้วแล้วก็ไม่โอเวอร์ไม่เวอร์คือไม่พระเอกนะอีกไม่เก่งเวอร์เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดานี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมโรคระบาด นะครับฝากคุณผู้ฟังที่ชอบชมภาพยนตร์ดีๆนะครับลองไปหาดูเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อมีเรื่องราวของการติดตามนะครับภาพวงจรปิดของคนขับรถไฟแล้วก็ช่างเครื่องสำหรับการเกิดเหตุที่ไปชนรถโดยสารสาธารณะหรือว่ารถเมล์แล้วก็มีผู้เสียชีวิต8รายความคืบหน้าเรื่องนี้เดี๋ยวไปตามกันต่อในช่วงหน้านะครับรวมถึงเรื่องของคุณสุชาติถ้ามีเวลาคุณสุชาติชมกินนี่เป็นข่าวตลอดนะครับพักสักครู่เดียวครับผม
1: ช่วงวาไรตี้ทอล์กช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอนถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car Center Always be with your remarkable journey
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการนำการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
5: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานTier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
5: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
6: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
6: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสงคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
6: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.comโรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
6: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
3: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
6: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับสูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
3: โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้ว

0: ับใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
0: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนโดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรือ inbox Facebook โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม
2: ่ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
3: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
2: ผลิตรายการโดย CMV Media
3: ช่วง Variety Talks
4: สองทุ่ม51นาทีลืมปิดลำโพงอีกแล้ว2ทุ่ม51นาทีคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2สวัสดีคุณโกโจซาโตรุนะครับสวัสดีคุณอ้อยหวานครับสวัสดีคุณอุเลกิครับสวัสดีคุณเทวดาน้อยเคนคนเดิมนะครับนะครับเอาเบรกคุณจูเคยดูใช่ไหมน่ากลัวนะสนุกด้วยคุณสายเที่ยวสวัสดีครับคุณฟังครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณ Clean Power Solar Energy ขอบคุณสมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center นะครับทั้งสำนักงานใหญ่และตลาดรถยนต์ศรีอนันต์นะครับขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่แล้วก็ขอบคุณคุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสำหรับคุณผู้ฟังที่มีโอกาสจะได้ไปรับประทานอาหารนะครับที่คุ้มพยาและก็ที่ฟูรามาคุณฟังแจ้งงานได้เลยนะครับบอกว่ารับทราบโปรโมชั่นนี้มาจากเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับเขาจะลดให้เลย 15% ทั้งอาหารและเครื่องดื่มด้วยนะไม่รวมเมนูที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการครับคุณฟังครับเรื่องของรถไฟชนรถเมย์มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการพูดถึงกันแบบนานาทัศนะหลายท่านก็บอกว่ารถไฟทำไมไม่เบรกพนักงานที่ควบคุมการรถตีธงแดงแล้วทำไมไม่เบรกนะครับหลายท่านก็บอกว่ารถไฟเขามีทางวิ่งของตัวเองนะครับสัญญาณเตือนก็มีแล้วแต่ไม้กั้นมันลงมาไม่ได้เพราะมันมีรถไปจอดคล่อมเลนไว้ไม้กั้นมันลงไม่ได้เป็นอย่างนี้เป็นประจำบ่อยๆจนกลายเป็นความเคยชินและหลายคนก็บอกว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องเกิดเหตุขึ้นและมันก็เกิดขึ้นจริงๆเรื่องนี้ลากยาวกันมานะครับแล้วก็มีผู้สูญเสียชีวิตทั้งหมด8รายขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับวันนี้ผู้กำกับการสน.มักกะสันพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดมีการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเนี้ยรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางนะครับประชุมเสร็จตอนเย็นเขาก็ลงมาเปิดเผยความคืบหน้าการประชุมกับสื่อมวลชนนะครับโดยรองผู้การนครบาล1พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปบอกว่าวันนี้พนักงานสอบสวนสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้เพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น29รายมีสอบปากคำผู้บาดเจ็บนะครับหนึ่งในนี้เป็นผู้บาดเจ็บที่ออกจากโรงพยาบาลแล้ว9รายพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล10รายรวมเป็น19รายก็ประเด็นหลักๆก็เป เป็นเรื่องการเดินทางว่าเดินทางมาจากไหนภาพรวมเหตุการณ์เป็นไงบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนเห็นหรือไม่เห็นเหตุการณ์อะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนบ้างนะครับ2สอบปากคำพนักงานรถการรถไฟแห่งประเทศไทย2กลุ่มกลุ่มแรกพนักงานรักษารถไฟ1รายดูแลตู้สินค้าขับรถไม่ได้พนักงานคนนี้จะนั่งอยู่ท้ายรถจักรหรือท้ายขบวนรถนะครับภาษารถไฟเขาเรียกว่าแคป2นะพอรถไฟมาถึงที่ซุ้มพระราม9เห็นไฟวิทยุสื่อที่ตัวเองพกอยู่นั้นกับพริบได้ยินเสียงเบาจับใจความไม่ได้เพราะว่าเสียงรถไฟมันดังมากนะครับแต่ความรู้สึกของเขาที่เขาอยู่บนรถไฟเขามีความรู้สึกว่าไม่รู้สึกว่ารถไฟเบรกหรือลดความเร็วเลยคือวิ่งไปตามปกติรู้เพียงแค่ว่ารถไฟนั้นวิ่งเร็วมากจากนั้นรู้สึกตัวอีกทีคือชนแล้วนะครับกลุ่มที่2 สอบสวนผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมแล้วก็การเดินขบวนรถไฟนะครับก็มีสำนักงานหัวรถจักรบางซื่อนะครับหัวหน้าแผนกบริการบริหารทางเทคนิคการลากเลื่อนเป็นผู้บังคับบัญชารถไฟหัวหน้ากองเดินรถไฟปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่อานัตสัญญาณคนนี้มีบทบาทในการดูแลซ่อมบำรุงระบบสัญญาณไฟไม้กั้นถนนเขายืนยันว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นทั้งสัญญาณไฟสัญญาณเสียงและสัญญาณอื่นนั้นทำงานตามปกตินะครับก็มีญาติผู้เสียชีวิตมาสอบปากมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนทั้งหมด5รายนะครับกรณีที่มีกระแสข่าวบอกว่าในภาพวงจรปิดไม่พบพนักงานขับรถอยู่ในหัวรถจักรทางด้านรองผู้การก็บอกว่าไม่จริงเพราะว่าจากภาพวงจรปิดที่ซุ้มพระราม9มาจนถึงซุ้มอโศกดินแดนเห็นว่าพนักงานบนรถไฟและช่างเครื่องนั้นนั่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในหัวรถจักรตามปกติก็ภาพก็ชัดเจนอะภาพออกมาชัดเจนนะครับก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาหมดอะตอนเนี้ยนะครับทั้งพนักงานขับรถไฟพนักงานให้อนัตสัญญาณนะครับก็คงเดี๋ยวจะมาตามมาเป็นชุดๆตอนนี้มันเป็นลักษณะของการรวบรวมประจักษ์พยานนะครับว่าใครเห็นอะไรยังไงพูดตรงกันไหมอะไรกันไหมเนี่ยนะครับแล้วที่บอกว่าไปตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถไฟว่าเป็นสีม่วงเนี่ยก็ว่ากันอีกเรื่องนึงว่าจะส่งผลแน่นอนอะถ้าเป็นเรื่องนี้มันเป็นความจริงนะส่งผลแน่นอนเดี๋ยวจะส่งผลยังไงค่อยว่ากันครับคุณฟังครับเรื่องของโซล่าเซลล์ยังเป็นกระแสอยู่ฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณวราวุฒิศิลปะอาชาก็บอกว่าตอนนี้คนเริ่มสนใจอยากจะมาติดตั้งโซล่ารูฟท็อปที่บ้านเพื่อลดค่าไฟฟ้าแล้วก็ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเตือนว่าสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามก็คือความปลอดภัยภายในการเลือกซื้ออุปกรณ์และการติดตั้งให้ได้มาตรฐานนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีความเป็นห่วงว่าอาจจะกระทบกับความเชื่อมั่นของคนที่มีแผนติดตั้งโซล่าเซลล์คือตอนนี้สินค้าเป็นที่ต้องการเยอะคนต้องการพันเพิ่มขึ้นผมว่าหลายเท่าตัวแต่เวลามีเท่าเดิมผมหมายถึงเวลาคือตารางการทำงานมี365วันเท่าเดิมบริษัทที่ติดตั้งโซล่าน่าจะเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อาจจะไม่เยอะเพราะว่าธุรกิจนี้มันต้องลงทุนสูงนะครับต้องมีเงินทุนพอสมควรและบริษัทที่ได้มาตรฐานที่มีลูกค้าเยอะๆเป็นชัดเจนคิวก็ยาวเป็น 3-4 เดือนนั่นนะครับก็เลยเกิดกรณีที่ว่าโชคไม่ดีไปได้บริษัทเปิดไมค์มั่งติดเป็นไม่เป็นมั่งดู YouTube ขณะติดตั้งบ้างเนี่ยนะครับก็เลยเกิดปัญหาเรื่องนี้สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมนิวที่เรามอบสมอมีการออกมาตรฐานครอบคลุมทั้งระบบครับแผงโซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์คอนเวอร์เตอร์แบตเตอรี่สายไฟ PV การออกแบบติดตั้งทดสอบระบบตอนนี้เขากำลังจะผลักดันให้กลายเป็นมาตรฐานบังคับภายในต้นปีหน้าคือปี70 เรื่องของมอกระบบแผงโซล่าเซลล์จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นโรดแมปสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานการผลิตอุปกรณ์ของจอดในประเทศเขาว่าอย่างนั้นซึ่งผมถ้าผมอ่านมาถึงตรงนี้ผมก็เข้าใจได้ว่าถ้าวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมนั้นออกมาตรการมอกในการกำหนดมาตรฐานให้กับอุปกรณ์โซล่าที่นำเข้ามา
5: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
6: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมควบคุมโรคย้ำเฝ้าระวังไวรัสอีโบลาต่อเนื่องแนะประชาชนป้องกันตนเองลดเสี่ยงติดเชื้อกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดพร้อมดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการนำเข้าโรคจากต่างประเทศและขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคติดต่ออันตรายนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดต่ออันตรายที่เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่มโอโทอีโบลาไวรัสสามารถติดต่อผ่านการสัมผัสโดยตรงกับเลือดสารคัดหลั่งหรืออวัยวะของผู้ติดเชื้อรวมถึงพื้นผิวหรือสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อตลอดจนการสัมผัสสัตว์ป่าที่มีเชื้อเช่นค้างคาวลิงหรือสัตว์ป่าอื่นๆที่เป็นแหล่งรังโรคตามธรรมชาติทั้งนี้โรคไม่ติดต่อผ่านทางอากาศผู้ป่วยมักมีอาการเริ่มต้นได้แก่ไข้สูงอ่อนเพลียปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและเจ็บคอตามด้วยอาการท้องเสียอาเจียนผื่นไตและตับไม่ทำงานบางรายมีเลือดออกร้ายแรงโดยโรคนี้มีระยะฟักตัวประมาณ 2-21 วันและถือเป็นโรคที่มีอัตราป่วยไตสูงในแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวเพิ่มว่าแม้ประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาแต่ยังคงยกระดับการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินติดตามผู้เดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกสาธารณรัฐยูกันดาหรือพื้นที่เสี่ยงใน21วันอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการคัดกรองผู้ป่วยสงสัยในสถานพยาบาลทุกระดับและการสอบสวนโรคอย่างรวดเร็วเมื่อพบความผิดปกติพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมของระบบบริการสาธารณสุขอย่างรอบด้านทั้งห้องแยกผู้ป่วยอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPEและระบบห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจยืนยันเชื้อพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้กรมควบคุมโรคยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่เข้มแข็งสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชนหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะมอกแผงโซลาเซลล์ยกระดับมาตรฐานภาคบังคับหนุนติดโซลารูฟท็อปปลอดภัยลดเสี่ยงเตรียมแจกคู่มือฉบับประชาชนนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าปัจจุบันประชาชนจำนวนมากเริ่มหันมาติดตั้งโซลารูฟท็อปภายในบ้านเพื่อลดค่าไฟฟ้าและใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือเรื่องของความปลอดภัยในการเลือกซื้ออุปกรณ์และการติดตั้งที่ให้ได้มาตรฐานทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีความเป็นห่วงกรณีอาจกระทบกับความเชื่อมั่นของผู้ที่มีแผนติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยทางสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมสมอได้ออกมาตรฐานครอบคลุมทั้งระบบได้แก่แผงโซลาร์เซลล์อินเวอร์เตอร์คอนเวอร์เตอร์แบตเตอรี่สายไฟ PV การออกแบบติดตั้งและทดสอบระบบซึ่งกำลังผลักดันเป็นมาตรฐานบังคับภายในต้นปี2570การผลักดันมอกระบบแผงโซลาร์เซลล์จะเป็นเครื่องมือวางโรดแมปสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานการผลิตอุปกรณ์ครบวงจรในประเทศขณะเดียวกันจะมีการออกคู่มือการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ปลอดภัยโดยก่อนติดตั้งควรศึกษาก่อนว่าระบบโซลาร์เซลล์ที่ต้องการใช้งานเป็นแบบใดทั้งระบบออนกริดที่เชื่อมต่อกับไฟฟ้าของการไฟฟ้าระบบออฟกริดที่ใช้ไฟแยกเฉพาะหรือระบบไฮบริดที่ผสมทั้งสองแบบเพื่อเลือกให้เหมาะกับงบประมาณและลักษณะการใช้งานนอกจากนี้ควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีเครื่องหมายรับรองมอกหรือมาตรฐานสากลรวมถึงเลือกสายไฟและอินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสมกับระบบเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีออกมาตรการจูงใจแรงโดยให้ผู้ที่ติดตั้งโซลารูฟท็อปลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาทสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปีภาษี2568ถึง2570และยังมีการอนุมัติรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากภาคประชาชนโซลาร์ครัวเรือนในอัตรา 2.20 บาทต่อหน่วยด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420022
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: นฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: The Fresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: เพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: Chiang Mai Radio Fashion Up
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่ Chiang Mai Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420022
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai. Refresh, refill the music.

มาตุปิกาปุสังคาสัตเตเตสัพพทักษิณามุนีนาสัมมาทักขาตาภาวิตาภาอุลิกะตาสังวัตตันเตอปิญญายานิพพานายะจะโพธิญาเตเตนะสัจจวเชนะสุทิเตโอตุสัพพทาเอกัสสัมมิงสัมมะเยนะโทมุคคัลลานัญจะกัสสัพพังกิลานิทุกิเตเตสุวะปุจังเกทัสสะเตสัญญีเตจะตังอภินันทิตวะโรคมุตจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตอตุสัพพทาเอกัตถะธัมมะราชาปิเกลัญเยนะปิปิริโตจุนดะเตระนะตัญเยวะภันนะเปตวะนะสัทธลังสัมมุติตวะยะอัปปะตะธัมมะพุทธะสิทานะโสเตเตนะสัจจะวัจเจนะสุทิเตอตุสัพพะทาปะอินะเตจะอัปปะตะตินันนัมปิมะเยสินังมัคคะอัตตะกิเลสะวัปปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุทิเตอตุสัพพะทาสักกัตตุพุทธรัตนังโอสัตตังอุตตมังปะลังยิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเจนะสุทินานัจจันตุปัตถวะสัพเพทุกขาวุปัสสเมนตุเตสักกัตตุธัมมะรัตนังโอสัตตังอุตตมังวะรังปะเลลาหูปัสสัมมานังธัมมะเตเจนะสุตินานัจจันตุปัตตวะสัพเพอัยยะวุปัสสเมนตุเตสักกัตตุสังขารัตนังโอสัตตังอุตตมังวะรังอาหุนายังปาหุนายังสังคเตเจนะสุตินานัจจันตุปัตตวะสัพเพโลกาวุปัสสเมนตุเตนัตติเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโอตุเตเจยะมังคลังนัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโอตุเตเจยะมังคลังนัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโอตุเตเจยะมังคลังอัตติอุนตัสสะวิจโยธัมโมโลกเกอนุตัลโลสัพพสัตตะอิตัตตะยะตังตังคันหายิเทวเตปริวัจเจลัจจตันเตอมนุสเสอิปวะเคภยัคเคนะเกวิสิภูเตอกัลละมรณเณนวาสัพพัสสัมมามรณมุตโตตะเปตัวกาลมะริตังตัสเสวาอนุภาเวนะโหตุเทวสุขิสัทธาสุตัสสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจเรตัสเสวาอนุภาเวนะโหตุเทวสุขิสัทธาสิกิตังจินติตังปูจังทารนังวัจนังขรุงปะเรสังเตสนังสุตวะตัสสะอายุปวัตตะเตปวัตตุสัพพมังคะ

ลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์โพชฌงค์ปริตและยันโนนิมิตตังสักกัตโตนัตถิเมอธิอุณสวิจัยโยขอจงมาปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างตนตัวข้าพเจ้าตลอดญาติโยมบาศกบาศิกาแฟนบันเดทุกท่านทุกคนแม้นว่าระยะนี้จะลงโลกไปข้าเจ็บโลกกาเปียทิในสรีระร่างกายอย่างนักอย่างร้ายกินยาก็มาหายไปหาหมอรักษาก็มาหายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดโรคไปข้าเจ็บที่เกิดขึ้นในสรีระร่างกายทั้งดอกทั้งในของืออันตรธานสัวหายและที่จะเกิดมาจะได้มาใกล้บากายมีความสุขกายสบายใจเดินทางบนเหนือใต้ทุกออกไก่ใกล้ทุกสลอกทุกกองไปก็งือมีใจมามีโชคมีลาภปราศจากวาตภัยอุทกภัยอัคคีภัยโจรภัยอุปัตติภัยภัยต่างๆจะได้มาใกล้มาไกลเมื่อมีความสุขกายสบายใจเจริญด้วยสติและปัญญาไม่ยังตัวตนทั้งด้วยความประมาทญาติโยมท่านผู้ฟังจะอิจะหาจะก้าจะขายพอได้กำไห้นักๆปล่ำปโลยนอกฮิมากาขึ้นจำเริญในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปอายุวโนสุขังพระลังกรมบุตุกรมบุตุบอกประกาศกล่าวตักเตือนระวังระยะนี้ฝนฟ้าขนองที่ผ่านมานั้นดังที่เล่าเบื้องต้นกลางวันฮ้อนอบเอ้าจะขนาดหนักขนาดปืนกุฏิก็ยังมีความร้อนอยู่

านทั้งหลายสะดุดไปกำหนอกฟันยมุตัววานี่มาถึงบัดนี้เนี่ยฉันเจ้าแล้วก็ไม่ได้ไปไหนฉันเพ็ญแล้วก็อยู่วัดพระญาติพระยมมานั่งอู้นั่งจ่ามานั่งสนทนาธรรมกันก็มาอู้ถึงเรื่องอริยสัจสี่เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคได้สนทนากันก็พอสมควรแก่เวลาเพิ่นก็ปิกแล้วยังนอกจากนั้นก็เอาเรื่องขันห้ามานั่งอู้นั่งจ่าได้กล่าวถึงเรื่องขันห้านี้ว่าสภาวะอย่างนี้ที่มันเกิดขึ้นรวมกันเข้านั้นที่รวมจากธาตุสี่ปฐวีดินอาโปเตโชวาโยดินน้ำลมไฟนี่มารวมกันจัดเป็นขันขึ้นสำหรับธาตุสี่รวมแล้วเป็นรูปเรียกว่ารูปประขันแต่ว่าความสุขความทุกข์หรือว่าบัตุกบัตุกเฉยๆอันนี้ก็เป็นเวทนาขันเป็นขันอีกกองหนึ่งการจำได้ในสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนญาติโยมจำเสียงตุได้อันนี้ก็เป็นสัญญาขันความนึกความคิดต่างๆเป็นสังขารขันสังขารขันนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายแม้แต่ว่าอาจจะนึกจะคิดอะไรอย่างก็ตามนึกฝ่ายดีก็ฝ่ายบ่ดีก็เนี่ยเป็นสังขารกันสำหรับคิดอันเป็นพลังอันสำคัญอย่างหนึ่งของคนเราทุกคนที่ต้องนึกต้องคิดอันนี้ก็เป็นขันอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าวิญญาณขันในเรื่องของขันนี้มันจะเป็นกองไปกองส่วนใดส่วนนั้นแล้วก็ยังมีสภาวะที่มันย่อยๆไปกันแถมมันก็เหมือนกับรถยนต์ที่เขาขี่ทั้งวันเนี่ยเนาะเหมือนบ้านจองหอเอื้อนเนี่ยมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างมาคุมกันเข้ารถยนต์ต้องมีนั้นมีนี้บ้านจองหอเอื้อนต้องมีอิฐมีปูนมีหินมีทรายมีไม้คุมกันเข้าเป็นอันนั้นเป็นอันนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นได้โดยปัญญาด้วยญาณที่ยังรู้เมื่อปัญญาญาณยังรู้นั้นย่อมเป็นไปตามอำนาจแห่งธรรมดาที่มันคุมเข้าเป็นสัตว์เป็นคนก็ตกอยู่ในหลักอนิจจังคือบ่มั่นเตี้ยง
เกิดเบื้องต้นแปรปรวนในธรรมกลางในที่สุดก็แตกสลายจากกันไปเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดแต่อย่างใดก็ตามญาติโยมมันก็ยังมีเลวมีดีคืองามบางงามมีสุขมีทุกข์ต่างกันที่ต่างกันนี้ก็เพราะกรรมที่ทำเกิดขึ้นมาจากการกระทำยกตัวอย่างเช่นว่าความหลงในคติแห่งขันก็เป็นเหตุสำคัญอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นท่านทั้งหลายขันห้านี้เมื่อธาตุสี่มารวมกันนั้นเกิดเป็นขันห้าขึ้นมารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ได้อู้ได้จากันกับญาติกับโยมกับเพื่อนก็ลากับลาปิกแล้วก็ค่ำบ่มืดก็เลยไปได้ไปไหนแต่ว่าพักผ่อนมาจนถึงตราบปัจจุบันประเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงโยมและธรรมภาพผ่านมาก็นับว่ามีบุญมีกรรมดีแล้วหมู่เฮาต้องอยู่กันต่อไปเปิดสืบต่อพุทธศาสนาก็ได้ร้อยสาวพระวัสสะวันพุธเอาปะกันหน่อยที่วัดบ้านกวนนิมิตตำบลบักขามหลวงเพื่อสมตองเชียงใหม่เวลา8โมงเมื่อคืนเนอะเอาปะกันต่อไปเอากับปะกันที่วัดคันธรส8โมงเมื่อคืนอย่างเดียวกันวันที่23กี่ก็ตอนและบ่ายโมงเขาก็ปะกันที่วัดศาลาตำบลน้ำแพ้เพื่อหางดงเชียงใหม่เอาละญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายที่มันหยุดไปตะกี้มีเหตุบางอย่างขออภัยตัวจริงขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีกับญาติกับโยมทุกท่านทุกคนพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: หารประจำปีพุทธศักราช2569ตรงกับวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วัดป่าแดงมหาวิหารจัดงานวันกตัญญูประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่บุรพกษัตริย์มีพระเจ้าสามฝั่งแกนพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วบุรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสมีพญานคัมภีร์พระมหาสวามีพระมหาเมธังกรคุบาติวิชัยพระอธิการอินแก้วอรินทโรคุบาอ่องและพระครูวิมลวรเวทเป็นต้นตลอดถึงผู้มีพระคุณต่อวัดทุกรูปทุกท่านทางวัดป่าแดงมหาวิหารได้มีกำหนดการจัดงานทำบุญวันกตัญญูกำหนดการดังนี้วันอังคารที่26พฤษภาคม2569 8:30 น.คณะศรัทธาสาธุชนพร้อมกันณวิหารวัดป่าแดงมหาวิหาร 9:19 น.ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสมาทานเบญจศีลพระสงฆ์รับทักษิณานุปทานเจริญพุทธมนต์เล่าคำถวายสังฆทานถวายผ้าป่าสามัคคีบุญมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธประธานกล่าวสัมโมทนียกถาพระสงฆ์อนุโมทนาพระครูโคสิทธิ์ปริยัตยาภรณ์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารเจ้าคณะตำบลตุเทพเขต1กล่าวอนุโมทนาคาถาขอบคุณเจริญจิตตภาวนาเพเมตตาถวายพระตาหารเพนแด่พระภิกษุสามเณรและเชิญผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน 13:00 น.มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรจิตวัดสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านกลุ่มสตรีแม่บ้านอสม.กลุ่มผู้สูงอายุมอบข้าวสารแก่100ครอบครัวเป็นเสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทายทานผ้าไตรโรงทานน้ำดื่มติดต่อ0818815690หรือ0806803005หรือร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521064751หรือแจ้งผ่านกลุ่มรายรักวัดป่าแดงนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาก็เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชสาปุจจเทโวก็ขออนุโมทนากับผู้เป็นเจ้าภาพโรงทานร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนของงานวันกตัญญู26พฤษภาคม2569ได้บุญได้ความดีโดยทั่วหน้ากันสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทน์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์งานนี้ทางวัดดอนจันทน์เชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลาคณะศรัทธาวัดดอนจันทน์ศรัทธาภายในภายนอกขอเชิญชวนร่วมงาน31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดดอนจันทน์ตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า 7:00 น.ทำบุญตักบาตร 9:00 น.ถึง 18:00 น.ส่งน้ำพระธาตุและใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ 19:00 น.ในพิธีร่วมเวียนเทียนงานนี้มีพระประชานาถมุนีเจ้าวาดวัดดอนจันทน์พร้อมศรัทธาของวัดดอนจันทน์หน่วยงานองค์กรเทศบาลตำบลท่าศาลาศรัทธาภายในและศรัทธาภายนอกขอเชิญชวนท่านร่วมงาน31พฤษภาคม2569ในประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทน์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ได้บุญได้บารมีได้ความสุขโดยทั่วหน้ากัน
1: สวัสดีครับท่าน
0: านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี
1: ้ฐานะยากจนเมื่อเรารู้สึกตัวนี่สติสัมปชัญญะทำให้เรารู้สึกตัวเมื่อเรารู้สึกตัวแต่เมื่อเรารู้สึกตัวแล้วเราก็จะแก้ไขชีวิตเราได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ดังคำว่าเรามีฐานะยากจนเรามีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวเราจะต้องมีสติมีสัจจะมีวิริยะมีขันติจะแก้ไขความยากจนให้หมดสิ้นไปจากชีวิตเราครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะประกอบไปด้วยสติสัจจะวิริยะขันติจะทำให้บุคคลเหล่านี้ยากความยากจนหมดสิ้นไปจากชีวิตครอบครัวก็จะเปลี่ยนแปลงจากมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือแบ่งปันเหลืออมนี่แหละคือธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นแค่ให้เรารู้สึกตัวได้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์มหาศาลแต่ทุกวันนี้เราไม่รู้สึกตัวน่ะเราเป็นผู้ที่ไม่รู้สึกตัวก็คือเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับตัวเองแต่เราไม่รู้สึกตัวนี่เราเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตแต่ละวันแต่ละวันตั้งแต่การแต่งตัวการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและเพิ่มค่าใช้จ่ายสร้างภาระสร้างปัญหาให้กับตนเองบุคคลที่ไม่รู้สึกตัวนี่น่ากลัวทำลายรายได้ทำลายเศรษฐกิจทำลายความรู้สึกของบุคคลอื่นๆเราจะเห็นว่าลูกระหว่างลูกกับลูกจ้างเนี่ยลูกจ้างยังมีสติสัมปชัญญะ 100% รู้สึกตัวส่วนลูกของตนเองนั้นนะลูกของนายจ้างไม่รู้สึกตัวก็คือตื่นตามใจตัวเองนอนตามใจตนเองไม่รู้สึกตัวแล้วว่าตื่นไม่ตรงต่อเวลานอนไม่ตรงต่อเวลาตื่นก็สายนอนก็ดึกอย่างเงี้ยแล้วจะเห็นได้ว่าการสติสัมปชัญญะให้เรารู้สึกตัวเพื่อให้เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งใดที่มันไม่ดีเราก็ทิ้งมันไปสิ่งใดที่ดีเราก็ดำเนินชีวิตต่อสิ่งใดที่มันเกิดประโยชน์เราก็เอามาใช้ต่อสิ่งใดที่มันหมดซึ่งประโยชน์เราก็ทิ้งมันไปในพวกเราทั้งหลายสติสัมปชัญญะนี่เรารู้สึกตัวนี่แต่เรารู้สึกตัวนี่ย่อมเป็นที่รักย่อมเป็นที่เคารพผู้ใหญ่รู้สึกตัวนี่ก็ย่อมเป็นที่เคารพของบุคคลผู้น้อยผู้น้อยเป็นผู้ที่รู้สึกตัวก็จะเป็นที่รักของผู้ที่มีอาวุโสพวกเราทั้งหลายผู้อาวุโสมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวดำรงตนเป็นที่น่าเคารพพวกเราทั้งหลายผู้น้อยก็จะให้ความเคารพผู้ที่มีอาวุโสจะดำเนินชีวิตเกิดความดีงามงอกงามในสำคัญที่สุดคือการรู้สึกตัวบุคคลที่รู้สึกตัวก็คือเป็นผู้ที่สำรวมกายวาจาใจนะสำรวมกายวาจาใจอยู่ในคุณความสงบอยู่กับความสงบเห็นความสงบเป็นหลักเอาความสงบเป็นใหญ่ในฝากให้พวกเราได้โปรดพินิจพิจารณาการมีชีวิตอยู่ร่วมกันก็ดีเรารู้สึกตัวเนี่ย เราจะเห็นได้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเป็นผู้ที่รู้สึกตัวตลอดเวลาว่าเราเป็นนักบวชรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าเราจะต้องแสวงแก่นแท้ของชีวิตเราจะรู้หลักแท้แก่นแท้ของชีวิตให้ได้เจ้าชายสิทธัตถะจึงเป็นผู้ที่รู้สึกตัวแล้วเห็นว่าผู้คนที่มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวนี่จะบรรลุเป้าหมายดังเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชจนได้เป็นศาสดาเอกของโลกจนได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะรู้สึกตัวนี่แหละจึงละสิ่งที่ควรละก็คือละสละสละอะไรสละพระราชวังสละอะไรสละความรักและผูกพันคำว่าสามีภรรยาลูกออกจากกันได้ละคำว่าพ่อแม่ได้นึกดูกันแล้วกันในสติสัมปชัญญะจะเห็นความจริงแล้วก็เห็นความไม่เป็นจริงเห็นสิ่งที่เป็นแก่นของชีวิตเห็นสาระที่เป็นสิ่งของชีวิตแล้วก็เห็นที่มันเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระให้กับชีวิตเห็นว่าชีวิตเหล่านี้ไม่มีสาระใดๆดังเจ้าชายสิทธัตถะดำรงตนเป็นกษัตริย์แล้วไม่มีชีวิตไม่มีแก่นไม่มีสาระอยู่แบบนี้อย่างนี้เจ้าชายสิทธัตถะจึงออกบวชแต่พวกเราทั้งหลายจึงออกบวชจนที่สุดจึงได้บรรลุธรรมเห็นธรรมเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะสติสัมปชัญญะจึงทำให้พุทธเจ้านั้นบรรลุเป้าหมายได้รู้สึกตัวนี่แหละคือธรรมะของพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้สึกตัวพระพุทธเจ้าได้เป็นพุทธเจ้าเพราะรู้สึกตัวจะไม่หลงทางจะไม่หลงทางไม่หลงผิดตั้งมั่นบำเพ็ญเพียรเพื่อจะได้บรรลุธรรมเห็นธรรมแก่นแท้ของชีวิตผู้ที่มีสติสัมปชัญญะจึงรู้ความจริงว่าความสุขมันไม่เที่ยงจึงรู้ความจริงว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงจึงรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรารู้สึกมันก็ไม่เที่ยงมันก็รู้ที่สุดร่างกายเราก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงลมหายใจเข้าออกก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันจะรู้ความจริงอย่างนี้แหละมันจึงออกละความจริงออกจากความเป็นจริงนะสิ่งที่มันไม่เที่ยงนะออกจากความจริงสิ่งที่มันไม่เที่ยงจึงไปหาความจริงที่เหนือความจริงจึงอยู่ไปสู่ความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าถึงที่สุดจึงอยู่เหนือความจริงอยู่เหนือความจริงคืออยู่เหนืออนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เหนือเวทนาอยู่เหนืออุปาทานอยู่เหนือขันธ์ทั้งห้าอยู่เหนือขันธ์ห้าพวกเราทั้งหลายและสติสัมปชัญญะสำคัญที่สุดตั้งแต่นักเรียนเรียนหนังสือรู้สึกตัวนักเรียนเรียนหนังสือจะตั้งใจเรียนนักเรียนบางคนตั้งใจเรียนว่าจะเป็นหมอก็ตั้งใจเรียนเพื่อจะเรียนเพื่อให้ได้เป็นหมอนักเรียนบางคนก็ตั้งใจเรียนเพื่อจะเป็นวิศวะอย่างเงี้ยจะเป็นผู้ที่มีเป้าหมายให้กับชีวิตนี่แหละทำให้เราเกิดคำว่าประสบความสำเร็จในพวกเราทั้งหลายเรามีสติสัมปชัญญะเราจะประสบความสำเร็จเหมือนนักเรียนแพทย์รู้เลยว่าเราจะสอบนักเรียนม.6จะสอบเข้ามหาลัยคณะแพทยศาสตร์เนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่ขยันอดทนมากกว่าบุคคลอื่นๆเราจะต้องเป็นมีเวลาให้กับการศึกษา เราจะต้องใช้เวลาให้กับการศึกษาอ่านหนังสือพิจารณาเวลาอาจารย์สอนหนังสือตั้งใจฟังมีระเบียบมีวินัยจะกินจะนอนจะเดินตรงต่อเวลาตลอดเวลารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลามันจะให้เราเด็กที่สอบนักเรียนสอบบรรลุเป้าหมายคณะแพทยศาสตร์ได้บรรลุคณะวิศวะได้พวกเราทั้งหลายถ้าเรารู้สึกตัวเท่านั้นแหละเราจะประสบความสำเร็จทุกๆเรื่องทุกๆอย่างถ้าเรารู้สึกตัวแล้วก็ถึงนั่นแหละคือเราบรรลุเป้าหมายนายจ้างลูกจ้างในรู้สึกตัวนี่ก็จะเกิดคำว่ายุติธรรมซึ่งกันและกันส่วนมากนายจ้างลูกจ้างมันไม่รู้สึกตัวกันมันจึงการเกิดขัดแย้งกันจนถึงที่สุดลูกจ้างก็ไม่สามารถอยู่กับนายจ้างได้แต่พวกเราทั้งหลายนายจ้างรู้สึกตัวลูกจ้างรู้สึกตัวอยู่ร่วมกันมีความสุขนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าวันว่าด้วยเรื่องการจัดการบริหารการอยู่ร่วมกันการดำเนินชีวิตของเราเราต้องมีสติรู้สึกตัวที่เราจะได้สนใจใดเมื่อเรารู้สึกตัวเราทำดีเราก็รู้ว่าเราทำดีเราจะไปแคร์ความรู้สึกจะได้สนใจความรู้สึกปากของบุคคลอื่นๆว่าเราไม่ดีเราจะไปสนใจกับปากของบุคคลอื่นบอกว่าเราเป็นคนดีคนดีคนชั่วไม่ได้อยู่ปากของบุคคลอื่นอยู่ที่จิตของเราเราดีเราก็รู้อยู่ที่จิตเราไม่ดีก็รู้อยู่ที่จิตของเราแต่ทุกวันเราขาดสติเราไม่รู้สึกตัวพอเขาบอกว่าเราเป็นคนชั่วเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวแล้วเกิดอาการไม่สบายใจร้องไห้เสียใจนี่เขาบอกว่าเราเป็นคนชั่วนี่คือขาดสติสัมปชัญญะก็หลงทางหลงผิดเพราะฉะนั้นเรามีสติสัมปชัญญะเราจะเป็นผู้รู้สึกตัวเราจะอยู่กับความเป็นจริงแต่คนที่ว่าเราไม่ดีเราไม่มีค่าสำหรับเรามึงอยากว่าก็มึงว่าไปมึงอยากพูดก็มันพูดไปมันรู้มันไม่รู้ความจริงแต่เราก็มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวมันว่าเราดีแต่เราก็รู้มีสติรู้สึกตัวเราก็ไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่มันว่ามันหลอกเรานะเพื่อจะได้ผลประโยชน์จากเรามันบอกว่าเราเป็นคนดีนี่แหละพวกเราทั้งหลายเราเป็นคนที่มีระเบียบมีวินัยเนี่ยมันก็บอกว่าเราเป็นคนไม่ดีเห็นไหมมันรับสิ่งที่มีเรามีระเบียบวินัยไม่ได้คนที่ทำงานมีระเบียบวินัยซื่อสัตย์จะเป็นที่รังเกียจของคนในสังคมปัจจุบันแต่พวกเราทั้งหลายบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะรู้จักหน้าที่ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบเป็นที่รังเกียจของคนยุคปัจจุบันแต่พวกเราทั้งหลายคนยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่ไม่ขาดการรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวมีแต่เอาใจกันมีแต่ตอบสนองอารมณ์ซึ่งกันและกันไม่สนใจเรื่องความจริงของความจริงสนใจเรื่องความรู้สึกความนึกคิดใครก็แล้วแต่ที่สามารถตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกเราได้เราก็เรียกว่าเขานั่นแหละเป็นคนดีส่วนบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะนั้นจะเอาระเบียบวินัยกฎเกณฑ์กติกาที่เรากำหนดมาเป็นเครื่องวัดผลประเมินผลว่าละคนดีต้องเป็นแบบนี้คนที่มีสติสัมปชัญญะจะไม่เอาอารมณ์เอาความรู้สึกบอกว่าคนนี้เป็นคนดีคนนี้เป็นคนที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นคนที่มีสติสัมปชัญญะจะเอาระเบียบวินัยกฎเกณฑ์กติกาที่เรามอบให้และปฏิบัติตามนั่นแหละส่วนมากบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวจะทำหน้าที่สมบูรณ์แบบก็เ ็เป็นที่อิจฉาของบุคคลอื่นอีกกลัวเขาได้ดีอีกหาเรื่องการแกล้งเขาอีกใส่ร้ายป้ายสีเขาอีกนี่แหละคือคนที่ขาดสติสัมปชัญญะไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปสู่ความดีงามส่วนบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะมีระเบียบมีวินัยพร้อมการเปลี่ยนแปลงพร้อมพัฒนาพร้อมแก้ปัญหาให้องค์กรนั้นเกิดความว่าเจริญมั่นคงปลอดภัยเจริญในพวกเราทั้งหลายถ้าข้าราชการเจ้าหน้าที่เรารู้สึกตัวประเทศชาติเราจะเจริญข้าราชการคนไหนรู้สึกตัวได้ทำหน้าที่ตามกฎเกณฑ์กติการระเบียบที่เราที่วางไว้แล้วประเทศชาติจะเจริญประเทศชาติเราลำบากก็เพราะคนในชาติเจ้าหน้าที่ของชาติขาดความรู้สึกตัวไม่มีระเบียบไม่มีวินัยจึงทำลายเวลาของชาติไปเนี่ยถ้าเวลาที่เราสูญเสียไปประเมินค่าเนี่ยปีหนึ่งไม่รู้จะกี่หมื่นล้านเอาเวลามาประเมินค่าที่ข้าราชการเจ้าที่บ้านเมืองของเราใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์คิดเป็นมูลค่าเป็นตัวเงินก็มหาศาลพวกเราทั้งหลายถ้าข้าราชการเจ้าหน้าที่ปกครองบ้านเมืองเรามีสติสัมปชัญญะจะใช้เวลาปฏิบัติตนใช้เวลานั้นเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองรู้ว่าเวลานั้นมีค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติพวกเราทั้งหลายผู้มีสติสัมปชัญญะนี้จะเข้าใจความจริงเข้าใจความจริงที่มันเป็นจริงเข้าใจความจริงของความเป็นจริงดังคนยากจนมีสติสัมปชัญญะเนี่ยเขาก็จะตั้งมั่นตั้งใจภาคเพียรวิริยะอดทนประกอบอาชีพปฏิบัติหน้าที่แก้ไขความยากจนมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวจะเปลี่ยนแปลงฐานะจากยากจนให้เป็นคนมีกินมีใช้เปลี่ยนฐานะจากการที่มีกินมีใช้ก็ให้เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเหลืออมเหลือแบ่งปันกลายเป็นเศรษฐีและก็เป็นเศรษฐีใจดีแบ่งปันอีกสิ่งต่างๆให้กับบุคคลอื่นๆอย่างนี้แบบนี้ในพวกเราทั้งหลายชีวิตของเราเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเป็นพ่อที่ดีของลูกพ่อคนไหนที่มีสติสัมปชัญญะดำรงตนเป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นพ่อตัวอย่างเป็นพ่อแบบอย่างของลูกพ่อมีสติสัมปชัญญะจะทำแต่ความดีงามดำรงตนให้เป็นที่รักของลูกให้เป็นที่รักของผู้เป็นภรรยาดังนี้นี่แหละพวกเราทั้งหลายผู้ที่เรียกว่าพ่อที่มีสติสัมปชัญญะนั้นย่อมเป็นที่รักของลูกย่อมเป็นที่เคารพรักของลูกพ่อก็จะเป็นพ่อตัวอย่างพ่อก็เป็นพ่อต้นแบบเป็นพ่อแบบอย่างให้กับลูกของตนนี่แหละพวกเราทั้งหลายสติสัมปชัญญะนี่จะเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีในการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาที่ดีนี่เช่นพระสงฆ์มีสติสัมปชัญญะพระสงฆ์ก็จะเป็นพระสงฆ์ที่ดีดำรงตนในศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติตนประพฤติตนด้วยศีลสมาธิปัญญาในพวกเราทั้งหลายสติสัมปชัญญะจะให้พระสงฆ์นั้นประดำรงตนตามระเบียบพระวินัยตามระเบียบพระธรรมที่กำหนดให้เราปฏิบัติพระสงฆ์รูปไหนที่มีสติสัมปชัญญะดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยย่อมเป็นที่เคารพรักของบุคคลสาธารณชน ย่อเป็นที่เคารพรักของมหาชนสาธารณชนเราเจได้หลวงตาบัวหลวงปู่ทองวัดพระธาตุสีจอมทองอย่างนี้เราเจได้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนเป็นที่ยอมรับของคนทุกคนไปที่ไหนก็มีคนต้อนรับเนี่ยนี่แหละเราเห็นว่าบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะนั้นไปที่ใดคนต้อนรับสรรพูดสิ่งใดคนก็สรรเสริญนะต้อนรับฟังสิ่งที่พูดผู้ที่มีสติสัมปชัญญะจะพูดความจริงเรียกว่าพูดความจริงอยู่กับความเป็นจริงตลอดกาลเวลาแต่ให้เราเข้าใจชีวิตของเรานั้นถ้ามีสติสัมปชัญญะแล้วเรียกว่าอบอุ่นมีความสุขดังเช่นสามีภรรยามีสติสัมปชัญญะเนี่ยมีความสุขและอบอุ่นกินก็มีความสุขนอนก็มีความสุขตื่นก็มีความสุขทำงานก็มีพลังมีความสุขในการทำงานยามใดที่มีปัญหาก็มีความพร้อมแก้ปัญหายามใดจะพัฒนาก็มีความพร้อมที่จะพัฒนาและมีสติสัมปชัญญะมีความพร้อมทุกลมหายใจในสติสัมปชัญญะอยู่กับความเป็นจริงรู้สึกตัวอยู่กับความเป็นจริงอยู่เหนือความไม่เป็นจริงอยู่เหนือความไม่เป็นจริงเราต้องมีสติให้รู้สึกตัวว่าเราอยู่กับความเป็นจริงเท่านั้นเราจะต้องมีสติเนี่ยเช่นสติสัมปชัญญะเนี่ยจะรักษาคำว่าพ่อแม่จะรักษาการเป็นพ่อแม่จะรักษาการเป็นสามีภรรยาจะรักษาการเป็นลูกเนี่ยจะบอกให้เรารู้จักตนเองเรียกว่าสติสัมปชัญญะจะเป็นผู้รักษาสิ่งที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเนี่ยจะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้เมื่อครอบครัวใดดำรงตนรู้สึกตัวก็คือทำหน้าที่การเป็นแม่เป็นพ่อเป็นลูกไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนรู้จักตนเองว่าเป็นลูกเราจะต้องปฏิบัติตนแบบไหนผู้เป็นพ่อแม่จะปฏิบัติตนแบบไหนให้เป็นที่เคารพรักของลูกเนี่ยเราจะต้องรู้สึกตัวแบบนี้แหละถ้าเรารู้สึกตัวแบบนี้ทุกคนครอบครัวนั้นจะอบอุ่นและมีความสุขนะเราจะเห็นสังเกตว่าครอบครัวไหนขาดสติสัมปชัญญะครอบครัวนั้นจะลำบากขาดแคลนปัจจัย4และก็ขาดแคลนความสุขนะขาดแคลนความสุขอีกถ้าเราขาดถ้าเราไม่รู้สึกตัวในขาดแคลนครอบครัวนั้นขาดแคลนความสุขมีแต่ความกังวลใจเข้ามาแทรกมีแต่ความทุกข์ใจเข้ามาเสริมจึงทำให้ครอบครัวนั้นอยู่กินนอนดำเนินชีวิตแต่ความทุกข์แต่ความกังวลใจปราศจากความสุขมีแต่คำว่ากังวลใจตลอดกาลเวลาได้แหละถ้าเราขาดสติสัมปชัญญะแล้วจะเป็นแบบนี้แต่แล้วว่ามีสติสัมปชัญญะมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้นี่แหละคือธรรมะพุทธเจ้ามีสติสัมปชัญญะเราจะเห็นว่าเศรษฐีลูกเศรษฐีทั้งหลายขาดสติสัมปชัญญะมีเงินใช้เงินจนหมดที่สุดกลายเป็นคนยากจนจากบ้านมีบ้านอยู่ก็ไปจำนองจำนำบ้านไม่มีจนที่สุดไม่มีบ้านก็ปลาแสบ้านเขาอยู่ปลาแสข้าวเขากินนี่แหละเราขาดสติสัมปชัญญะเราไม่รู้สึกตัวอย่างนักลงทุนนักลงทุนทั้งหลายเนี่ยนักลงทุนเนี่ยก็ไม่รู้สึกตัวไปลงทุนแล้วก็จะหมดเนื้อหมดตัวทำให้คนจากการที่มีเงินจะเป็นคนที่ยากจนเพราะสติสัมปชัญญะนี่สำคัญเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วควรทำไม่ควรทำมันจะรู้เลยมันจะไม่ตามใจตัวเองสติสัมปชัญญะมันจะอยู่กับความเป็นจริง ปราศจากอารมณ์ปราศจากความรู้สึกดังนักลงทุนเนี่ยจะมองความจริงเป็นหลักยึดความจริงเป็นหลักนักลงทุนจึงประสบคำว่าสำเร็จในการลงทุนนั้นๆในพวกเราทั้งหลายเราจะมีสติสัมปชัญญะเราจะพิจารณาด้วยความจริงด้วยความเป็นจริงเป็นหลักคาดว่าจะไม่มีหวังว่าจะไม่ให้เกิดนะจะอยู่กับความเป็นจริงตลอดกาลเวลาแต่พวกเราให้เราเข้าใจนะสติสัมปชัญญะนี่มันจะนำพาเราไปสู่เป้าหมายได้นะเราจะเห็นได้ว่าคนขับรถไฟนะขาดสติสัมปชัญญะไม่รู้สึกตัวคนขับรถทัวร์ก็ขาดสติสัมปชัญญะไม่รู้สึกตัวแต่พวกเราทั้งหลายไม่รู้สึกตัวคนที่ควบคุมไม้กั้นรถไฟก็เป็นผู้ที่ไม่รู้สึกตัวมันจึงเกิดคำว่าเสียหายเกิดขึ้นในพวกเราทั้งหลายถ้าต่างคนต่างรู้สึกตัวคำว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิดอุบัติเหตุที่มันเกิดเพราะเราไม่รู้สึกตัวแต่พวกเราให้เข้าใจว่า

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิกเกิร์ลบอสคลับกับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
4: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่ลักขโมยไม่คอร์รัปชัน
5: ทำดี
4: ด้วยการไม่ลักขโมยไม่คอร์รัปชันเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
4: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8 1จิตไม่เศร้าโศก1จิตไม่มีกิเลสทุลี1จิตเกษมสุข1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
5: สาธุ
4: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
5: พระพุทธองค์ ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
4: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
5: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
4: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
5: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: คือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

0: ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์โอวาทะปาติโมกขะคาถา
2: ธรรมยังโอวาทัปปติโมกขคาทายโยพนามาเส
0: เชิญเถิดเราทั้งหลายจงกล่าวคาถาแสดงพระโอวาทะปาติโมกเถิด
2: สัพพปาปัสสะอาการณัง
0: การไม่ทำบาปทั้งปวง
2: กุศลสุปสัมปทา
0: การทำกุศลให้ถึงพร้อม
2: สจิตตปริโยทัปปนัง
0: การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ
2: เอตังพุทธานาสาสนัง
0: ทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
2: ขันติปรมังตโปติติฆา
0: ขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง
2: นิพพานังปรมังวทันติพุทธา
0: ผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่ง
2: นาหิปภาชิโตปรูปคาตี
0: ผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย
2: สมโนโหติปรังวิเหทยันโต
0: ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย
2: อนุปวาโทอนุปคาโต
0: การไม่พูดร้ายการไม่ทำร้าย
2: ปาติโมเคจะสังวโร
0: การสำรวมในปาติโมก
2: มัตตัญญุตาจะพัตตสมิง
0: ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค
2: ปันตัญจะสยนาสนัง
0: การนอนการนั่งในที่อันสงัด
2: อาทิจิตเตจะอายโค
0: ความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง
2: เอตังพุทธานาสาสนัง
0: ทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ขอน้อมนำธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้มาฝากกันความตอนหนึ่งว่าอันหนึ่งคนเราเมื่อมีการอยู่ร่วมกันกับคนที่สะอาดหรือคนที่ไม่สะอาดก็ตามต้องมีสติกำกับอยู่ด้วยเสมอแต่นั้นพึงสามัคคีต่อกันมีปัญญาทำที่สุดทุกแห่งตนเถิดขอฝากไว้เป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตต่อไปและเวลาณบัดนี้ขอเชิญรับฟังการแสดงธรรมจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่

0: อะไรที่ควบคุมบังคับจิตใจอยู่เนาะดูนะนางวชิราภิกษุณีเป็นองค์อรหันต์นะท่านเป็นพระอรหันต์พอท่านบรรลุอรหันต์เนี่ยท่านประกาศว่าอย่างนี้โอ้เมื่อก่อนใจข้าได้แล่นท่องเที่ยวไปในอารมณ์ตามปรารถนาตามความใคร่ตามสบายแต่บัดนี้ข้าจักบังคับมันด้วยความรู้คือจะเอาใจไปใส่อะไรเนี่ยข้าจะใส่แบบมีความรู้ภาษาบาลีว่าโยนิโสมนสิการแปลว่าเอาใจไปใส่อะไรเนี่ยใส่โดยความรู้ไม่ใส่แบบโลภะโทสะโมหะแต่บัดนี้ข้าจะบังคับมันด้วยโยนิโสมนสิการหรือด้วยการเอาใจไปใส่อารมณ์ต่างๆเอาใจไปใส่สีเอาใจไปใส่เสียงเอาใจไปใส่กลิ่นเอาใจไปใส่รสเอาใจไปใส่สิ่งสัมผัสหรือเอาใจไปใส่กับธรรมารมณ์เนี่ยข้าจะใส่แบบมีความรู้เหมือนอะไรเหมือนควานช้างถือตะขอเล็กๆสับหัวช้างเนี่ยนะว่าช้างตัวเบลเริ่มนะแต่กลัวตะขอเล็กๆเท่านั้นเองพอสับโอ้ยอย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนกันจะต้องมีสติปัญญาเวลาใจไปรู้เรื่องอะไรต้องเอาปัญญาไปด้วยอย่างเนี้ยเนี่ยเริ่มได้คำตอบหรือยังสมัยที่ยังไม่บรรลุธรรมใจของพระนางวชิราถูกอยู่ในอำนาจของอะไรโลภะโทสะมหากองดำนี่กองดำนี่เป็นตัวควบคุมใจสมัยเป็นชาวบ้านพวกเราเคยไหมไม่อยากทำอย่างนั้นแต่มันทำอะแล้วตั้งใจจะไม่ทำแต่พอถึงเวลาทำมีไหมเนี่ยเพราะอีตัวเนี่ยเห็นไหมอาจารย์เอารูปปีศาจแดงใส่ข้างบนเนี่ยปีศาจแดงกลองดำปีศาจแดงมันบังคับให้ทำอะอย่างเราบอกวันนี้นะฉันจะไม่โกรธพอเจอเปี้ยงต่างกดเดี๋ยวนี้กดกระทืบเท้าแยกเขี้ยวตาปนปูตาออกมาแล้วคือมันบังคับให้ทำเลยอีตัวนี้มันบังคับจิตแล้วพอบังคับจิตเสร็จแล้วจิตก็จะมามีอิทธิพลต่อร่างกายต่อหน้าตาเพราะนั้นเมื่อก่อนถ้าเป็นพระนางวชิราก็บอกเมื่อก่อนใจข้าได้แล่นท่องเที่ยวไปในอารมณ์ตามสบายตามความใคร่ตามโลภะตามปรารถนาโทสะมันจะยังไงไปหมดเลยนี่เป็นอย่างนี้แต่บัดนี้ข้าจะบังคับมันแต่ไม่ได้บังคับด้วยข้านะแต่บังคับมันด้วยปัญญาวันนี้ได้คำตอบว่าไงว่าสิ่งที่เกิดกับจิตคือเจตสิกเข้าใจไหมสิ่งที่เกิดกับจิตคือเจตสิกและจิตเกิดจากอะไรเอาละสิจิตมันไม่ได้อยู่ดีๆมันนั่งรออยู่ตรงนั้นนะแต่อาศัยแสงสีกระทบตาจึงเกิดจิตวิญญาณทางตาอาศัยหูกระทบเสียงจึงเกิด
1: วิญญาณทางหูอาศัยกลิ่นกระทบจมูกจึงเกิดวิญญาณทางจมูกอาศัยรสกระทบลิ้นจึงเกิดวิญญาณทางลิ้นอาศัยเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวกระทบกายจึงเกิดวิญญาณทางกาย
0: และอาศัย
1: ธรรมะกระทบ
0: ใจจึงเกิดวิญญาณทางใจอีกเห็นไหมแสดงว่าใจเนี่ยเป็นศูนย์รวมของอะไรคะของการรับรู้ในแสงสีเสียงกลิ่นรส

0: นี้เพราะนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสว่าไงยังเวเสวติตาทิโสใช่ไหมคบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้นจิตมีอยู่เดิมจ๊อกป๊อกอยู่หรือว่ามีการกระทบของอายตนะแล้วจิตถึงเกิด
1: กระทบอายตนะจึงเกิด
0: เพราะฉะนั้นจิตเป็นของเราไหม
1: ไม่เป็นค่ะ
0: เราเป็นจิตไหม
1: ไม่เป็น
0: จิตเป็นเราไหม
1: ไม่เป็น
0: จิตข้างนอกเป็นคนไหม
1: ไม่เป็น
0: ไม่เป็นจิตเกิดจากการกระทบเกิดจากการกระทบทางประตูต่างๆแล้วพอกระทบเสร็จนะฮะก็ไม่มีอำนาจจะไปบังคับอะไรได้เลยจิตอื่นๆก็เกิดตามมาปุบๆๆๆเลยนะพอจักขุวิญญาณเกิดแล้วก็เอาละสัมปติชนะสันติลนะโวฏฐัพพนะเป็นจิตหมดเลยนะฮะเป็นจิตกระดับกระดับชวนะอีก7จิตตถาลมนะอีก2จิตแล้วก็ดับไปลงภวังค์อีก2 3ภวังค์แล้วก็ขึ้นมารับอารมณ์ใหม่อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของจิตเพราะนั้นจิตมันเป็นไปตามอายตนะที่มากระทบเพราะนั้นพุทธเจ้าก็เลยให้ความสำคัญ

0: อันนั้นอันนี้โอ้ยร่างกายมันเป็นรังของโรคอ่ะเข้าใจไหมในตัวเรานี่มีเลือดไหมมีน้ำเมือกน้ำอะไรสกปรกไหมเนี่ยมีอุจจาระแช่อยู่ในเนี่ยมันไม่ตายกับบุญแล้วจริงไหมมันอยู่เนี่ยก็อยู่ให้ได้ปล่อยวางมันไม่ได้อยู่ให้ไปเอาเชิดชูบูชาเลยนะสิ่งที่จะมาควบคุมจิตใจคือความจำเพราะนั้นเราต้องฟังธรรมก่อนแล้วก็มาจำให้ถูกจำว่ากายใจเที่ยงหรือไม่เที่ยง
1: ไม่เที่ยง
0: กายใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข
1: ์เป็นทุกข์
0: เป็นทุกข์คืออะไรมันแปลว่าไงทนไม่ไหวในสภาพเดิมมันแก่ลงแก่ลงมันทนไม่ไหวในสภาพเดิมจิตใจก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไม่อยู่ในสภาพเดิมแล้วกายเป็นอัตตาไหม
1: ไม่
0: เป็นอัตตาใจเป็นอัตตาไหม
1: ไม่เป็น
0: ความรู้สึกเป็นไหม
1: ไม่เป็น
0: และทั้งหมดเป็นอัตตาไหมหรือว่าถูกตั้งชื่อว่าอัตตา
1: ถูกตั้งชื่อว่าอัตตา
0: โอเคก็ไม่มีอะไรเป็นอัตตาก็อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วร่างกายอย่างเดียวสวยหรือไม่สวยตอบด้วยมันตอบได้หมดนะแต่ว่าเวลาของจริงมันลืมเพราะนั้นความจำที่มั่นคงนะฮะจำมั่นเนี่ยจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติแล้วพอสัมมาสติระลึกถูกเนี่ยสมาธิเกิดง่ายมากเลยแต่ถ้าเรามีมิจฉาสติเนี่ยมันก็เกิดมิจฉาสมาธิพอจำว่าไม่เที่ยงอ่ะจะไปอะไรกับมันก็เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนใช่ไหมพอจำว่ามันเป็นทุกข์โอ้มันทุกข์ของมันอย่างนี้แหละเป็นปกติจะไปหาสุขอะไรให้มันพูดกันตรงๆนะพอไม่แสวงหาสุขให้ชีวิตเนี่ยหมดภาระเลยไหมชีวิตทุกวันนี้มันแสวงหาสุขให้มันนะอุตส่าห์มาบวชนี่จะมาหาสุขใช่ป่ะมันเชื่อเลยว่ามาบวชนี่อยากจะได้ความสุขอะไรอะบรมสุขนั่นมันอยากได้นิพพานนะพยักหน้ากันงอกๆแง่ๆเนี่ยมันแสวงหาสุขให้ใครเนี่ยให้กูมันเลยจะเอากูไปบรรลุนิพพานนะฮะมันพยายามไหนนิพพานอยู่ไหน ไหนนิพพานอยู่ไหนมันจะเอากูเนี่ยไปหย่อนลงที่สถานีนิพพานแล้วพอเช็คดูอะไรเป็นกูเนี่ยฮะอะไรเป็นตัวเธอเนี่ยจิตเป็นเธอไหมจิตเป็นไหมทำไมถึงไม่เป็นมันเกิดปั๊บดับไม่เหลือเลยแล้วมันดับเร็วถี่ยิบมันดับหายแซ่บหมดเวทนาสัญญาสังขารเป็นเธอไหมทำไมไม่เป็นเกิดพร้อมจิตดับเจ๊งไปพร้อมกับจิตเลยเอาสรุปแล้วสิ่งที่เกิดปั๊บดับหายแซ่บเป็นเธอได้ไหมเอางั้นร่างกายอะที่เธอกินเข้าไปแล้วไปอยู่เนี่ยมันอยู่ตลอดเวลาไหมหรือขี้ออกไหลออกหมดอ้าวแล้วร่างกายเป็นของเธอไหมพระพุทธเจ้าสอนแบบตบหน้าเลยเคยไหมสอนแบบตบหน้าเลยก็ภิกษุร่างกายไม่ใช่ของเธอและไม่ใช่ของคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยโอ้จบเลยไหมถ้าเห็นอนิจจังถ้ามีความจำว่าร่างกายจิตใจเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตานะและร่างกายไม่สวยงามเนี่ยความจำอย่างถูกต้อง4อย่างเนี่ยนะเขาเรียกว่าจำถูกต้องพอจำถูกต้องปั๊บจิตถูกต้องและความเห็นถูกต้องเลยพอถูกต้องปั๊บเนี่ยดำเนินชีวิตถูกต้องหมดเลยคิดถูกต้องพูดถูกต้องทำถูกต้องโอ้ถูกต้องหมดเลยแต่ถ้าจำผิดเอาเลยฮะจำผิดปั๊บจิตผิดเลยเพราะจิตผิดปั๊บความเห็นผิดเลยอย่างเช่นจำว่าชีวิตฉันต้องสุขอย่างเงี้ยเพราะนั้นผิดศีลได้ไหมคะโกงได้ไหมคะเอาเปรียบกันเกินไปได้ไหมคะสร้างกรรมสร้างเวรได้ไหมคะได้หมดเพราะคิดว่าฉันจะเอาสุขใส่ให้ฉันจะสุขให้ฉันเนี่ยเพราะไม่รู้ว่าชีวิตมันเป็นทุกข์เพราะทุกข์แปลว่าทนไม่ได้ในสภาพเดิมทนไม่ไหวในสภาพเดิมชีวิตนี่เป็นทุกข์นะมันทุกข์ยังไงมันทุกข์ก็คือมันทนไม่ไหวจริงๆมันต้องแก่มันทนไม่ไหวจริงๆมันต้องป่วยมันทนไม่ไหวจริงๆมันต้องเปลี่ยนมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่เรื่อยเลยมันไม่มีใครบังคับบัญชาได้เลยนั้นต้องจำใหม่อานิจังทุกขังอนัตตาอสุภะอานิจังทุกขังอนัตตาอสุภะนี่คือความจำที่ถูกต้องนะความจำผิดคือจำว่าไงนิจังสุขังอัตตาสุภะสวยงามอย่างเงี้ยชาวโลกต้องการอะไรต้องการความเที่ยงใช่ไหมเวลารักกันนี่ขอสัญญากันไหมนี่คือการขอความเที่ยงใช่ด้วยวะห้ามเปลี่ยนเนอะห้ามมีจู้นะห้ามมีแฟนไหมนะห้ามนะห้ามนะอันนี้มันกำลังขอความอะไรขอความเที่ยงแล้วเวลาคุยกันก็คุยแบบโกหกไหมฉันจะรักเธอคนเดียวเท่านั้นเนี่ยโกหกไหมฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงนั่นพูดผิดหรือพูดถูกนะพูดผิดมาจากความเห็นผิดความเห็นผิดมาจากจิตผิดจิตผิดมาจากสัญญาผิดนี่ถ้าเราจีบใครสักคนหนึ่งแล้วเราคุยกันตรงๆนะฉันก็ไม่รู้ว่าจะรักเธอไปนานเท่าไหร่นะเนี่ยโอ้มันบวชได้เลยนะแบบเนี้ยจริงไหมเนาะว่าไงเธอว่าไหมเออใช่ฉันก็เหมือนกันต่างคนต่างคุยกันอย่างนี้นะฉันก็ ็ไม่แน่

0: จว่าฉันจะลากเธอไปเท่าไรแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะไปชอบคนอื่นแทนเธอหรือเปล่าแล้วก็ไม่แน่ใจว่านิสัยจะดีไปตลอดหรือเปล่าวันดีคืนดีโทสะเกิดอาจจะตบหน้าเธอก็ได้เลยโอ้ฟังแล้วไม่เที่ยงเลยเนาะโอ้มาได้แต่งงานแล้วถึงบอกไงว่าคนที่ตัดสินใจแต่งงานเป็นคนที่ตัดสินใจผิดหรือถูกผิดมันทำไมถึงตัดสินใจผิดความเห็นผิดเพราะมันมาจากจิตที่ผิดจิตที่ผิดเพราะมาจากสัญญาที่ผิดใช่ไหมแล้วคนไม่แต่งงานโชคดีกว่าไหมถ้าอาจารย์แต่งงานไปก่อนมันจะมานั่งพูดอย่างนี้ไหมเนี่ยป่านนี้ก็บอกเลยยังบวชไม่ได้เพราะกำลังส่งลูกเรียนม.ส.อยู่อะไรเงี้ยนะคนที่ตัดสินใจแต่งงานนี่เป็นคนที่ตัดสินใจผิดนะฮะผิดแต่เขาก็ถูลูกถูกลางอยู่กันไปเท่านั้นเองใช่ไหมแม่นว่าแม่นแม่นแล้วแม่นแล้วลูกงี้ส่วนมากจะพูดอย่างเงี้ยถ้าบ้าอาจารย์ก่อนแต่งนะถึงมาแต่งอีหรอไม่จริงอ่ะไอ้พวกที่เจออาจารย์ก่อนแต่งมันยังแต่งก็เยอะแยะเพราะมันยังจำผิดเพราะมันยังไม่รู้จริงขอให้รู้จริงเท่านั้นแหละทีนี้คนรู้จริงมีไหมในโลกนี้อาจารย์ว่ามีนะอาจารย์ว่ามีนะรู้จริงเนี่ยนะคนรู้จริงนี่เขาก็จะมีความสุขกับความจริงอันนั้นแต่คนที่รู้ไม่จริงเนี่ยจะทุกข์อย่างเช่นชีวิตบวชเนี่ยสำหรับชาวบ้านนี่เขามองมาเนี่ยเขาจะมองว่าชีวิตนักบวชนี่น่าเอ็นดูตุ๊กแต่ตุ๊กว่าเข้าก็ได้กินขับเดียวคือเขาจะมองว่าน่าเอ็นดูเกือกก็บ่มีใสแล้วก็เด็กก็ได้แยกกันก็ค้นลัวกวัดใบไม้ทูสลาโอ้ดีเอ็นดูมันอย่ามาเงาแตะโอ้มันสิ้นคิดแล้วกันนะเนี่ยมันบ่มีทางไปแล้วกันนะอะไรเงี้ยงานลอยกระทงงานปีใหม่มาได้ไปแอวไปแหวงไหนกับเปิ้นอะโอ้เปิ้นกินเลี้ยงกันน้ำหมูกระทะกระแทะเปิ้นโซโซสะกันมันไม่ได้กินดักแซบดักปิงดิงวายแล้วก็ได้ก็ละครั้งนะตังตะลังตังตังก็ได้ก็ตังตะลังตังตังไอ้ยมุอ๋อไอ้เนี่ยเป็นดีอินดูแต่อาจารย์ว่าคนรู้จริงมีนะคนรู้จริงคือรู้ว่ามันไม่เที่ยงคนรู้จริงคือรู้ว่ามันเป็นทุกข์คนรู้จริงคือรู้ว่ามันอนัตตาคนรู้จริงก็คือรู้ว่าร่างกายไม่สวยงามเนี่ยนะพอเขารู้จริงแล้วเขาก็อยู่เป็นสุขในชีวิตนักบวชนะเขาอยู่เป็นสุขฟังข้อเขียนของดร.สุวิดาเนี่ยรู้เลยว่าดร.สุวิดานี่เป็นคนมีปัญญาไหมคะถ้าเขาไม่มีปัญญาเขาจะไม่มีความสุขในชีวิตนักบวชจริงไหมโอ้โหเป็นถึงดร.เป็นถึงอาจารย์มหาลัยเป็นถึงผู้ช่วยคณบดีอย่างเงี้ยถูกไหมและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเงี้ยและเป็นนักวิจัยอย่างเงี้ยแล้วก็รูปร่างก็ดีเนาะไม่ใช่อ้วนพลุ้งพลุ้ยอะไรก็รูปร่างก็ดีดีนะ คือดร.สุวิดาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งเป็นคนทำงานเก่งอะไรไปเก่งไปหมดอะเก่งจริงๆอาจารย์ยอมรับว่าเขาเก่งขณะเขาจะบวชเนี่ยเขายังวิจัยชีวิตเขานะทำเป็นหนังสือมาให้อาจารย์เขารู้ว่าอาจารย์ไม่มีเวลาไงเขาเห็นอาจารย์จุ๊จี้จุ๊จี้จุ๊จี้เนี่ยไม่มีเวลาเนี่ยเขาสรุปชีวิตเขามาให้อาจารย์เลยนะชีวิตของเขาตอนนี้แล้วทำกราฟด้วยนะปีพศนี้พศนี้นะความสุขปรี๊ดเป็นตรงนี้ความสุขลงมาตรงนี้ขึ้นลงยังไงเนี่ยเขาวิจัยออกมาหมดเลยฮะแล้วเขาก็คิดว่าเอ๊มันถึงเวลาหรือยังเนาะที่จะบวชเหมือนกันว่าให้อาจารย์ช่วยคิดหน่อยว่าควรบวชหรือไม่ควรบวชเลยอาจารย์ก็มาอ่านนิดหน่อยก็ไม่ได้สนใจไม่ได้บอกเขาเลยว่าควรบวชหรือไม่ควรบวชวันหนึ่งเขาก็มาหาอาจารย์แล้วบอกว่าอาจารย์คะหนูเนี่ยคิดว่าหนูเป็นแม่พราหมณ์หนูก็น่าจะพอละคือหนูก็ปฏิบัติไปแล้วก็ขับรถบริการอาจารย์บ้างอะไรๆๆเนาะหรืออาจารย์คิดยังไงดีคือหนูก็ไม่แน่ใจว่าบวชเลยนี่มันจะเป็นยังไงเธอลองเดาสิอาจารย์ตอบไหมไม่ตอบเสียเวลาตอบเหนื่อยเดี๋ยวนี้อาจารย์มีหลายแผนกช่วยอาจารย์ไงพอมีปัญหาเรื่องนี้อาจารย์โยนปุ้งไปให้จิรสุตาเลยเพราะจิรสุตาเคยมีปัญหาอย่างนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็โยนไปโยนสุวิดาไปให้กับจิรสุตาเอาไปคุยกันเองจิรสุตาก็คุยให้ฟังโอ้ยพี่เอ้ยอะไรก็ว่ากันไปที่สุดสุวิดาก็ตัดสินใจบวชแต่การบวชของเขาเขาก็มีหลักคิดนะฮะเขามีหลักคิดง่ายมากเขาบอกว่าไม่ยากบวช ดูถ้าไม่ได้ผลศึกถ้าอยากบวชอีกบวชอีกก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยบวชแบบแฮปปี้คือบวชแบบรีแลกบวชแบบไม่มีกฎเกณฑ์ว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้พอเขาอยู่ไปอยู่ไปเขาก็สามารถประมวลสรุปได้อย่างชัดเจนว่าชีวิตนักบวช ดีกว่าชีวิตชาวบ้านอย่างไรซึ่งอันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าเขามีปัญญาในขณะที่นักบวชบางคนนี่บวชไปบวชไปเนี่ยกว่าจะหาความสุขได้นี่ยากเย็นแสนเข็ญนะแล้วต้องคอยปลอบกันไหมอดเอาเนออดเอาเนอยังบวชใหม่อยู่เนาะอดเอาอดเอาไอ้พวกนี้ปัญญาน้อย ข้าใจไหมเหนื่อยแต่คนปัญญาเยอะนี่ไม่ต้องเลยไล่สึกมันก็ไม่สึกเพราะฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้านี่เป็นคำสอนที่เหมาะกับวินยูชนนะคือคนที่มีความรู้อยู่โดยปกติตอนนี้อาจารย์เลยเน้นมากเลยว่าใครมาบวชกับฉันต้องรู้ต้องมีความรู้ใส่ชุดหมอเนี่ยห้อยสเตตเนี่ยเขาเรียนตั้ง20กว่าปีและเป็นพระอรหันต์เนี่ยคุณจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่แล้วแต่ความสามารถของคุณจริงไหมเหมือนอย่างดร.สุวิดาเนี่ยเข้ามาไม่นานเลยจริงป่ะบวชได้เท่าไหร่เองเนี่ยบวช19พฤษภาเองเนาะแต่สามารถประมวลสรุปออกมาได้เลยว่าชีวิตชาวบ้านมันอย่างนี้ชีวิตนักบวชเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหต้องถือว่าเขาเป็นคนที่เป็นวินยูชนคือเป็นคนที่รู้อยู่โดยปกติแม้อาจารย์ชมเดี๋ยวมันลืนนี่มันสึกทำไงเนี่ยก็ช่างหัวมันถ้ามันสึกก็แสดงมันโง่จริงไหมก็แค่นั้นแล้วไอ้ที่เขียนไปเนี่ยอ๋อตอนนั้นปัญญาเกิดคนเรานี่ปัญญาเกิดปัญญาดับได้จริงไหมจริงไหมชาวบ้านว่าจริงไหมเคยไหมบางครั้งปัญญาชดช่วงมากเลยแต่บางครั้งโง่มากเลยเคยไหมบางทีด่าตัวเองไม่น่าโง่อย่างนั้นเลยเนี่ยเคยไหมก็แสดงว่ามันก็คนละคนกันไงมาอนัตตาเวลามีปัญญาก็โอเคดีดูดีพูดดีทำดีแต่เวลาโง่มันก็คิดโง่พูดโง่ทำโง่มันก็เป็นปกติใช่ไหมคะแต่ยังไงก็ตามที่นี่เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านเอามาถวายให้นะไม่ใช่ของเธอไม่ใช่ของอาจารย์ไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นแต่เขาถวายใครถวายพระพุทธเจ้านะถวายพระธรรมถวายพระอริยสงฆ์ใช่ไหมเรามาทำไมเราเพียงมาอาศัยนะพอเราคิดว่าเรามาอาศัยเนี่ยเราก็หน่อมแนมลงละจริงไหมเราก็เรียบร้อยก็มาศึกษาให้รู้อาจารย์เรียนเยอะไหมไม่ต้องเยอะเรียนแค่3วิชาเองอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาและอธิศีลทำไงก็ทำจิตให้บริสุทธิ์ด้วยการระวังไม่ให้ผิดศีลเลยยากไหมเนี่ยระวังใจไม่เอาเจตนาฆ่าสัตว์ไม่มีใครมีเจตนาฆ่าสัตว์เราไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมเจตนาของเราโอ้ยขอมีเจตนาอะไรคะเจตนาไม่ฆ่าสัตว์เจตนาไม่หยิบฉวยเอาของอย่าพูดเรื่องลักขโมยเลยนะแม้แต่สิ่งของที่อะไรไม่รู้เละเทะเราไม่กล้าหยิบนะถ้าเขาไม่อนุญาตให้อย่างเงี้ยนี่เจตนาเราเป็นอย่างนี้เจตนาไม่เอาของใครที่เขาไม่อนุญาตให้เด็ดขาดเลยไม่หยิบในวัดก็ไม่หยิบอะไรของใครวางเกะกะเละละไม่หยิบเรื่องขโมยไม่ต้องพูดไม่มีเด็ดขาดแล้วก็เรื่องประพฤติผิดพรหมจรรย์ไม่มีเด็ดขาดนะไม่คิดแล้วเรื่องเซ็กเรื่องบนเตียงนี่สกปรกไม่เอาแล้วก็เรื่องโกหกซอเซียดหยาบคายเพ้อเจ้อนี่เจตนางดเว้นนะคะถ้ามันพูดมันเผลอแต่โดยเจตนาเนี่ยคิดงดเว้นใช่ไหมคะเนี่ยเราเจตนาที่จะรักษาศีลทางกายทางวาจาของเราอยู่อย่างเงี้ยตั้งใจสำรวมแล้วใจเราสบายแล้วใจเราบริสุทธิ์เพราะการสำรวมระวังอย่างนี้พุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอธิศีลแล้วในขณะที่มีอธิศีลจิตบริสุทธิ์ไม่ฟุ้งซ่านนั่นความไม่ฟุ้งซ่านของจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยความไม่ฟุ้งซ่านเป็นอธิจิตและการที่มีความเห็นชัดเจนว่าโอ้ชีวิตเราบริสุทธิ์ได้ด้วยศีลนะชีวิตเราบริสุทธิ์ได้ด้วยสมาธินะเป็นปัญญาเข้าใจไหมคะชีวิตเราบริสุทธิ์ได้ด้วยศีลชีวิตเราบริสุทธิ์ได้ด้วยความไม่ฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นไม่ฟุ้งปั๊บมันก็เห็นตามจริงเท่านั้นเองเห็นอะไรก็เห็นว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงชีวิตนี้เป็นทุกข์ชีวิตนี้ไม่ได้เป็นอัตตาอย่าไปไว้ใจอัตตาอย่าไปคิดว่าอัตตามันจะเป็นอัตตามันไม่มีอัตตามันมีแต่ขันธ์5ที่แปรปรวนแปรปรวนแปรปรวนแปรปรวนเป็นไปได้ต่างๆนานาเวลาขันธ์5เป็นอะไรไปต่างๆนานาเนี่ยเราต้องบอกว่าธรรมดาของมันมันวิปริตเป็นธรรมดาเข้าใจไหมเรารักผู้ชายคนนึงดีดีแล้วเขาก็สัญญากับเรานะว่าจะซื่อสัตย์กับเราจะรักเราคนเดียวจะไม่ทิ้งเราดีนี่นะเราเลือกแล้วนะเราสวยเนี่ยเราสวยเราเก่งเราอะไรเราเลือกสุดขีดเราได้ผู้ชายดีสัญญากันนะไม่ทิ้งกันเฮ้มันหนีไปบวชอีวะแล้วก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็ไหนว่าคุณจะไม่ทิ้งเขาบอกก็ไหนคุณเป็นคนดีบอกก็เพราะมันดีนั่นแหละมันวิปริตคือมันดีขึ้นเรื่อยๆเข้าใจไหมมันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนมันทนเป็นชาวบ้านไม่ได้อะฮะมันก็เลยบวชอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่มันไม่เที่ยงมันอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆได้ไหมคะดีลดลงได้ไหมคะเราชอบอันไหนอ่ะไม่ชอบสักอย่างจริงป่ะมันดีลดลงเราก็ไม่ชอบมันเลวลงมันแย่ลงพอมันดีขึ้นจนมันไปบวชซะนี่ก็ทิ้งเราอีกแล้วพอไปบวชสักพักนะเออมีศรีกาคนนึงสวยมากเลยไปใส่บาตรบ่อยๆเฮ้ศึกมาแต่งงานวิโอ้เราก็เอ้าไม่งั้นนะ คือโทษทีตอนผมอยู่กับคุณนะคุณก็ชมผมว่าดีส่งเสริมให้ผมดีผมได้ดีเรื่อยๆครับแล้วผมก็เลยไปบวชครับแต่ผมไปอยู่นั่นผมอยู่วัดไม่ค่อยดีครับเขาผิดศีลกันเป็นแถบเลยครับผมก็เริ่มผิดศีลกับเขาครับผิดไปผิดมามีผู้หญิงมาจีบผมก็เลยไปละครับอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นอะไรที่แสนที่จะวิปริตเพราะนั้นมันมีอะไรไว้ใจได้ไหมตัวเองไว้ใจตัวเองได้ไหมคะโอ้ไม่ได้เลยอ่ะเพราะนั้นคนที่บรรลุอรหันต์เลยไม่พักไม่เพียรไม่เพียรเพราะอะไรจิตมันเกิดปั๊บดับเกิดปั๊บดับมันจะมาเพียรอะไรอีกอ่ะถ้าเห็นนะถ้าเห็นว่าจิตมันวิวัตนะคือจิตมันหลีกออกจากกันน่ะกิเลสอุตส่าห์มาอาศัยเกิดกับจิตนะกิเลสนะปั๊บแต่มันก็หลีกออกเกิดปั๊บหลีกออกเกิดปั๊บหลีกออกเธอรู้เรื่องวิถีจิตไหมวิถีจิตอะชวนะจิตนั่นแหละกิเลสตะปบใช่เปล่ามันเป็นอะไรมันเป็นชวนะมันเป็นจิตที่กำลังกินอารมณ์ไงมันเห็นอะไรน่าเกลียดมันก็จะพอมันกินครบ7จิตแล้วนะอาเสวนะปัจจัยมันหมดอะอีกจิตนึงเป็นวิบากละก็ไม่มีเหตุเลยก็เป็นตถาลัมมณะ2จิตกวับๆแล้วดับไปลงภวังค์เลยตอนนี้ไม่มีเหตุเลยเป็นวิบากไม่มีโลภะโทสะโมหะแล้วก็แวบขึ้นมารับอารมณ์ใหม่มันแปรปรวนตลอดเวลาเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่ของเราอันพูดใหม่เอาฉันเนาะจิตไม่ใช่ของฉันและฉันน่ะไม่ได้เป็นจิตและจิตอื่นๆก็ไม่ได้เป็นบุคคลไม่ได้เป็นอัตตาไม่ได้เป็นผู้เกี่ยวข้องของฉันพอเห็นอย่างนี้ก็มีงานอยู่ไหมเนี่ยแต่ทุกวันนี้มีงานเพราะจิตของใครจิตของฉันเลยต้องเพิ่มพูนสติปัญญาขึ้นมาฝึกจิตเข้าใจหรือยังรู้น้อยรู้ไม่จริงรู้ไม่ชัดรู้ไม่ตรงประเด็นจิตใจก็เบอะเบอะอยู่กับดำดำขาวขาวดำดำขาวขาวอย่างนี้แต่ถ้าจิตใจชัดเจนในเรื่องของคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมีสติปัญญาคุมจิตปึกจิตก็อยู่ในกำมือของสติปัญญาทั้งหมดทั้งมวลมันมาจากการฝึกเมื่อใดที่ปัญญามันแจ่มแจ้งชัดเจนเป็นอธิปัญญาว่าโอ้ชีวิตเราบริสุทธิ์ด้วยศีลแล้วโอ้ชีวิตเราบริสุทธิ์ด้วยความไม่ฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยนั่นเป็นอธิปัญญาเพราะฉะนั้นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเรียนจบได้ภายในเวลา2นาทีปฏิบัติได้ภายในเวลา1วิเลยใช่มั้ยความรู้ในคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยถ้าจะให้มันเยอะมันก็เยอะถ้าจะให้มันน้อยมันก็น้อยเพราะนั้นการเรียนในพระพุทธศาสนานี่อาจารย์ชอบชอบเลยมันไม่ตายตัวดีมันไม่ตายตัวเราดูรุ่นพี่เราอะเรียนไปอะรุ่นพี่เราบางคนก็เป็นไงบรรลุธรรมตอน7ขวบมีไหม5ขวบมีไหมมีรุ่นพี่เราบางคนเนี่ยบรรลุธรรมด้วยการฟังธรรมะแค่4บาท1คาถามีไหมรุ่นพี่เราเป็นเด็กๆมีไหมแล้วก็เขาปลงผมให้บวชเนี่ยก็บรรลุอรหันต์มีไหมโอ้โหรุ่นพี่เราที่จบด็อกเตอร์เป็นอรหันต์เนี่ยนะใช้เวลาแป๊บเดียวอย่างเงี้ยมันน่าเรียนไหมอาจารย์ว่าการเรียนในมหาลัยพระพุทธศาสนาเนี่ยนะมหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยเยี่ยมจริงๆแล้วเราก็ทำใจได้ด้วยไหมว่าคนที่มาบวชหลากหลายด็อกเตอร์สุวิดามาบวชตั้งแต่เดือนพฤษภาก็โอ้โหมีความสุขจังเลยสิริพรมาบวชได้2ปีประมาณปีกว่า2ปีโอ้มีความสุขจังเลยมีความสุขจังเลยอย่างนี้นะในขณะที่บางคนก็โอ้ยจะซึกจะซึกเนี่ยเราก็ต้องประคับประคองก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมากมายรั้นมหาลัยนี้เป็นมหาลัยเปิดเนาะเป็นมหาลัย มหาลัยชีวิตแล้วเวลาแน่นอนไหมเขาเรียกอากาลิโกเนาะคือไม่มีเวลาจะเรียนกี่ปีกี่เดือนไม่ฟิกปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีเนี่ยไม่ฟิกเลยคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะแล้วการควบคุมจิตเช็คได้ที่ตรงไหนเช็คได้ตอนที่กระทบเหตุการณ์ใช่ไหมพอกระทบเหตุการณ์แล้วจิตใจหวั่นไหวไหมทีนี้คนที่ซื่อตรงต่อตัวเองเวลาใครถามก็พูดตรงพูดจริงจิตใจหวั่นไหวก็ต้องบอกว่าหวั่นไหวไม่หวั่นไหวก็บอกไม่หวั่นไหวจิตใจหลุดพ้นแล้วก็รู้ไม่หลุดพ้นก็รู้อย่างเงี้ยจิตของเธอหลุดพ้นไหมถ้าเราตอบเราต้องบอกว่าอาจารย์พูดว่าจิตของเธอเนี่ยพูดโดยสมมุติใช่ไหมว่าของนี่ก็คือสมมุติก็คือเกิดตรงโน้นถ้าของฉันเกิดตรงนี้นะจิตเกิดปั๊บดับอยู่แล้วมันจะมาติดอะไรล่ะอาจารย์มันไม่ติดแต่ว่าสิ่งที่เกิดกับจิตคืออะไรคะความรู้สึกความจำความคิดปั๊บใช่ไหมแต่เกิดปั๊บมันหลีกออกจากกันด้วยนะฮะคือมันหายหมดทั้ง ทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารคือเจตสิกก็พูดสั้นๆนะคำว่าเจตสิกนี่ขี้เกียจพูดยาวขี้เกียจพูดว่าความรู้สึกสุขทุกข์เฉยความจำรูปจำเสียงจำกินจำรสความคิดชั่วคิดดีคิดชั่วสิบสิบคิดดีจิ้มพังขี้เกียจพูดนะเจตสิกต้องบอกว่าทั้งจิตทั้งเจตสิกเนี่ยเกิดปั๊บเขาหลีกออกจากกันแล้วเขาหายเขาเป็นนามธรรมไหมคะหายหมดไหมตามหาเจอไหมเอาไม่ต้องไกลฮะเอาเมื่อวานนี่เอาเวลา10โมงกับ17นาทีเนี่ยจิตเธอกับเจตสิกอ่ะมันคิดอะไรจำได้ไหมปดทรทรทร10โมง17นาทีจำไม่ได้เอางั้น10โมงครึ่งเอาพูดให้มันง่ายขึ้นลักษณะตรงไป10โมงครึ่งก็จำงั้นตอนที่เธอกวาดใบไม้อ่ะตอน4โมงกับ37นาทีปดท่ออาจารย์กวาดไปมันก็คือท่านพ่องนี่พ่องเนี่ยใครมันจะไปจำอย่างได้ใช่ไหมขนาดเมื่อวานเนี่ยเรายังตามหาจิตและเจตสิกไม่เจอมันเป็นนามธรรมมันเกิดแล้วมันฟิวมันเกิดแล้วมันฟิวมันเกิดแล้วมันฟิวใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นมันหลุดหรือไม่หลุดน่ะมันหลุดของมันเป็นปกติแต่ไม่เห็นความจริงก็ไปยึดจิตเป็นของใครยึดจิตเป็นของฉันแล้วยึดความคิดเจตสิกเป็นของใครแล้วก็มาบอกว่ามันเหลือไม่เหลือกิเลสข้าเจ้าเหลืออยู่พ่องเนี้ยเหลืออยู่พ่องเนี้ยนี่พูดดีหน่อยนะถ้าพูดให้มันน่าสงสารก็ว่ากิเลสข้าเจ้ามันเหลือนอกถ้าพูดให้มันดูหน้าหมันไส้ก็พูดว่าไงก็แล้วแต่เหตุการณ์นะบางทีก็กิเลสเหลือนักบางทีก็กิเลสเหลือน้อยอันนี้ไอ้พวกที่พูดว่ากิเลสเหลือเนี่ยเป็นพวกที่เห็นถูกหรือเห็นผิดนั่นถูกต้องเห็นผิดเห็นผิดว่ากิเลสเหลือเนี่ยนะถ้าคนเห็นถูกปั๊บเห็นถูกมันจะคิดถูกเลยกิเลสเหลือไม่เหลือความดีเหลือไม่เหลือความชั่วเหลือไม่เหลือจิตเหลือไม่เหลือไม่เหลืออะไรสักอย่างมีเราหรือไม่มีเราไม่มีฉันในโลกนี้ไม่มีฉันในโลกหน้าไม่มีฉันในระหว่างโลกทั้งสองนี่คือที่สุดแห่งทุกข์นี่คือนิพพานมันไม่มีฉันในโลกนี้มันก็ไม่ต้องการอะไรให้ฉันแล้วใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เราต้องแก้ปัญหาให้พวกที่มีฉันเธอเนี่ยก็คือพวกชาวบ้านที่ยังมีตัวตนมีอัตตายึดถือว่ามีฉันมีของฉันอยู่ก็เอาก็ต้องเอาธรรมะในระดับบุคคลเนี่ยไปสอนเอาเป็นเมียถี่ดีเป็นผัวถี่ดีเป็นลูกถี่ดีเป็นแม่ไปแต่นักบวชเนี่ยเขาสนใจธรรมะเพื่อความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเขาก็มาศึกษาเรื่องความเกิดดับของจิตเขาก็จะเห็นว่าจิตเนี่ยมันไม่ใช่จิตของเราเลยแต่พอมีเสียงกระทบหูปั้งมันเกิดเลยอ่ะก็มันก็เพิ่งเกิดอ่ะแล้วห้ามได้ไหมห้ามเสียงข้างนอกได้ไหมก็ใครจะไปรู้อ่ะเรานั่งรถบัสจะไปกรุงเทพอ่ะกำลังนั่งไปอ่ะผ่านบริเวณหนึ่งอ่ะก็ได้ยินเสียงโฆษณาอะไรก็ซื้อของเลยมันก็เข้ามาจิตก็เกิดไหมคะก็เกิดก็หันไปดูก็ไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวตลกอะไรไม่รู้ก็หัวเราะได้ไหมขำเห็นไหมว่าเมื่อกี้ก็ไม่ได้มีจิตอย่างนี้แต่เพราะมันมีเสียงมากระทบมันก็เกิดจิตแล้วมันก็เกิดความคิดอยากหันไปดูว่ามันอะไรเนี่ยเสียงอะไรก็หันไปพอหันไปก็เกิดจิตอะไรอย่างเงี้ยพูดดูแล้วน่ากลัวไหมว่าจิตมันไม่ใช่ของฉันเลยแล้วมันเป็นไปตามอายตนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าคำสอนทั้งหมดสอนเรื่องให้ควบคุมจิตเลยเช่นสอนว่าไงภิกษุถ้าเธอจะออกไปข้างนอกวัดนะให้เธอทำใจว่าให้มันครบทุกทิศหน้าก้อนน้ำ
1: ข้างหน้าก้อนน้ำข้างหลังก้อนน้ำข้างขวาก้อนน้ำข้างซ้ายก้อนน้ำข้างบนก้อนน้ำข้างล่างก้อนน้ำ
0: น่ากลัวไหมขนาดนั้นน้ำรอบตัวขนาดนั้นเพราะนั้นนักบวชเวลาออกไปข้างนอกเขาสำรวมไหมคะน้ำทั้งนั้นแต่นักบวชที่เดินเล่อล่ามองนี่เนี่ยมันไม่รู้จักน้ำมันก็โดนเสียปากเข้ามาก็ทุกทรมานอยากได้นั่นอยากได้นี่เรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องจริงนะคนบวชใหม่เงยหน้าไปเจอสเต็กอ่ะเขาโคซะน้ำลายไหลมันปวดใหม่แต่อาจารย์เนี่ยเวลาอาจารย์มองเข้าโฆษณาสเต็กนะเห็นแล้วเหมือนมะเร็งเลยนึกออกไหมคือเห็นเนื้อที่มันสอดอยู่เนี่ยมันเหมือนมะเร็งแล้วอะไรเขาเรียกบาร์บีคิวหรืออะไรที่มันปิ้งๆแล้วมีรอยหนาบๆเนี่ยนะอาจารย์ดูมันเหมือนมะเร็งมันเหมือนเนื้อปิ้งคือมันเหมือนคนเนี่ยถูกเผาคือดูแล้วขยะแขยงมากกว่าแบบแต่ว่าบางคนเห็นแล้วก็เกิดซีซาร์น้ำลายไหลขึ้นมาอย่างเงี้ยน้ำเสียบก็ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจิตใจคนเราเนี่ยนะที่พูดว่าเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยนะก็คือพูดตามความเป็นไง ตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมมาแล้วมาเป็นมนุษย์มันก็เป็นมันชาติอ่ะมนุษยชาติอ่ะมนุษยชาติอ่ะก็เป็นมนุษย์ไปชาตินึงประมาณ80 ปีใช่ไหมก็พูดภาษามนุษย์นะก็คิดแบบมนุษย์ถ้าเป็นแมว

0: พินิจคุณแม่จิตรานรากร
1: แมสเอสเอ็มร่วมทำร่วมใจ
2: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
3: แมสเอสเอ็มร่วมทำร่วมใจ
4: คุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากไว้ในพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่คุ้มครองดีแล้วนำสุขมาให้จากใจศรีสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถขณะที่ความคืบหน้าคดีคาดว่าจะสรุปได้ภายใน2วันนี้
1: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเริ่มต้นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการและเตรียมพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ปัญชยาจันน้อยคว้า2แชมป์โลกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว